0: ต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนถมดินพื้นที่ใหญ่ต้องเว้นทางระบายน้ำ
8: ป้าที่ดินแปลงใหม่ที่ซื้อมาจะถมดินสูงแค่ไหนฉันกลัวเจ้าของที่แปลงติดกันบ่นเวลาเรื่องหน้าฝนน้ำอาจจะไหลลงไปท่วมที่ดินของเขา
9: ไม่ต้องห่วงเลยอามวยป้าบอกช่างถมดินแล้วว่าให้ทำทางระบายน้ำเอาไว้ด้วยเพราะที่ดินเรามันแปลงใหญ่มันต้องมีทางระบายน้ำ
10: ดีมากเลยค่ะกฎหมายว่าไว้ใครจะถมดินสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงโดยที่พื้นที่ดินที่ถมมีขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือตามที่อบต.หรือเทศบาลประกาศไว้จะต้องทำทางระบายน้ำให้เพียงพอต้องไม่ทำให้ที่ดินแปลงข้างเคียงโดนน้ำท่วมหรือเดือดร้อนนะคะหากใครไม่ทำตามกฎหมายกำหนดไว้ต้องถูกลงโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทเลยนะคะ
8: ป้าหนูนี่เยี่ยมจริงๆทำตามกฎหมายเป๊ะ
9: ป้าซื้อที่ดินถมที่มาหลายแปลงแล้วป้าพอรู้กฎหมายและมีประสบการณ์บ้างสิจ๊ะ
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ไม่อยาก
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนตาปลา
9: สีสวัสดิ์วิเชียรมาศเรามาวิ่งแข่งกันไหมหายไปถึงประตูบ้านก่อนคนนั้นชนะ
10: สบายมากฉันชนะแน่
11: ดีเหมือนกันจะได้ยืดเส้นยืดสายซะหน่อย
10: สีสวัสดิ์ให้สัญญาณนะนับถึง3แล้วออกวิ่งพร้อมกันถ้าให้ก้าวแต้มให้สัญญาณเดี๋ยวจะขี้โกง
9: แหมรู้ทันอยู่เรื่อยเลย
11: พูดจะเถียงกันอยู่ได้เอ้าระวัง1 2
9: ทำไมคุณพ่อพี่เก่งเดินขย่งเท้าอย่างนี้ล่ะดูแปลก
11: ๆอ๋อได้ยินคุณพ่อพี่เก่งบ่นกับคุณแม่พี่เก่งมาหลายวันแล้วว่าเจ็บเท้าฝ่าเท้าคุณพ่อพี่เก่งคงเป็นตาปลาน่ะ
9: ตาปลาเป็นยังไงหรอ
10: ตาปลาก็เป็นเนื้อที่ด้านแข็งๆคล้ายกับตาของปลามักเป็นที่ฝ่าเท้าหรือนิ้วเท้าคน
11: นั่นแหละเวลาเดินจะเจ็บๆด้วยนะ
9: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
11: ตาปลาคือเนื้อซึ่งด้านเป็นไตแข็ง

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
7: ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: หมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่ 3. ฝนกระจายหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ 4. ฝนเกือบทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่ 5. ฝนทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ80ของพื้นที่ขึ้นไป
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่เราฟังรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่านทางหน้าจอ Facebook Live วันนี้ทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะคะเริ่มเดือนใหม่กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะวันนี้เรามาเลทกันนิดนึงนะคะใครยังไม่ได้ยินเสียงนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะใครได้ยินเสียงชัดเจนพิมพ์คำว่าชัดเจนมาที่หน้าคอมเมนต์นิดนึงค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็แนะนำทีมงานกันก่อนนะคะโอเคลืมแนะนำตัวเอง จะแนะนำทีมงานลืมแนะนำตัวเองวันนี้พบกันนะคะกับแอนปุญชรัตน์ราศีนะคะแล้วก็ควบคุม Facebook Live น้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์วันนี้เป็นพี่ตานะคะปุณณภาเอี่ยมสกุลค่ะแล้วก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะกับวิทยากรของเรานะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องโอ๊กนะคะคุณโอ๊กธนิกโชคเกลือสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาจัดรายการกับน้องโอ๊กนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้เราเริ่มช้ากันนิดนึงเดี๋ยวขอถามน้องโอ๊กกันก่อนค่ะขอถามคุณโอ๊กกันก่อนค่ะว่าสภาพอากาศโดยรวมวันนี้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะฝนตกหนักมากๆเลยกรุงเทพก็แบบหลายพื้นที่น้ำท่วมค่ะวันนี้โดยรวมๆแล้วจะเป็นยังไงค่ะ
1: ครับในวันนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับทางด้านประเทศไทยด้านตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกนะครับรวมถึงภาคใต้ด้านตะวันตกนะครับหรือดูว่าที่เราเรียกว่าแนวด้านที่ว่าเป็นแนวรับลมมรสุมนะครับในช่วงนี้นะครับลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังมีกำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่องนะครับทำให้แนวรับลมมรสุมด้านบริเวณที่บอกมาเนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักในบางแห่งนะครับอาจจะมีฝนตกหนักมากได้นะครับในวันนี้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดระนองนะครับแล้วก็จังหวัดพังงาครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายภาคกันเลยดีกว่าแอบเห็นว่าวันนี้แต่ละพื้นที่นี้ฝนกันแบบช่ำๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทางประเทศไทยตอนบนนะครับโดยภาพรวมนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนเนี่ยลดลงจากเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองปกติตามฤดูนะครับส่วนภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับโดยเฉพาะด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านขอบชายฝั่งทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็ค่อนข้างมากกว่าทางประเทศไทยตอนบนนะครับที่ประมาณ 60-80 ของพื้นที่นะครับโดยเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักมากเลยนะครับในบางพื้นที่ครับ
0: แล้ววันนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไหนบ้างคะ
1: ครับในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเป็นทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์นะครับราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรวมที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับวันนี้ยังคงให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับไปอีก1วันนะครับส่วนภาคใต้นะครับก็ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาเลยนะครับจนถึงจังหวัดสตูลนะครับที่มีโอกาสที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากได้ครับ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะก็มีหลายพื้นที่เลยนะคะที่ฝนจะตกหนักวันนี้กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะฝนจะมาช่วงไหนคะวันนี
1: ้ครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงทางปทุมทางนนทบุรีหรือว่าทางปริมณฑลนั่นเองนะครับก็น่าคาดว่าน่าจะประมาณช่วงอาจจะมาช่วงเย็นถึงค่ำนะครับที่มีลักษณะของฝนที่เกิดฝนตกหนักได้นะครับในบางพื้นที่ในวันนี้นะครับวันนี้เราก็ให้อยู่ที่ 60% เลยนะครับของพื้นที่ครับ
0: แอบเห็นว่ามีภาคไหนนะคะที่ฝนถึง80เลยอะค่ะ
1: ภาคที่ฝนถึง80ก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับหรือว่าภาคใต้ด้านฝั่งทะเลอันดามันครับอ๋อ
0: แล้วแบบคลื่นลมเขาจะเป็นยังไงคะวันนี้การออกเรือของพี่น้องชาวเรือหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลวันนี้จะต้องระมัดระวังยังไงบ้าง
1: คลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงเลยครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆด้านฝั่งอันดามันก่อนและการฝั่งที่มีลักษณะของฝนตกตลอดนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักได้นะครับเนี่ยต้องเฝ้าระวังโดยเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มมีลมมีฝนเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า 3เมตรไปอีกนะครับแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า2เมตรน
0: ะ
1: ครับก็ค่อนข้างที่จะเฝ้าระวังนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับหรือว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรน
0: ะคร ับ
1: ถ้าห่างฝั่งมาหน่อยก็จะมากประมาณ2เมตรนะครับฝนตกก็มากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับส่วนคำเตือนนะครับจริงๆตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปใน7วันข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงนะครับเรือเล็กเนี่ยบริเวณทะเลอันดามันก่อนละกันนะครับทางตอนบนเนี่ยนะครับที่เราบอกไปก็คือตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาใช่ไหมครับก็ในช่วงนี้ควรจะงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของทะเลอันดามันนะครับตอนล่างนะครับแล้วก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนที่เหลือเนี่ยนะครับก็งดเช่นเดียวกันงดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันที่5มิถุนายนเลยนะครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวกวนพี่ตาเปิดสายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศแล้วก็แจ้งอากาศแต่ละพื้นที่ของแต่ละท่านกันก่อนนะคะโอเคระหว่างรอสายนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันก่อนนะคะคุณประสบสุขนะคะแจ้งเข้ามาว่าภาพเสียงชัดเจนครับกระเปอระนองชัดเจนท่ามกลางฝนตกหนักแสดงว่าตอนนี้ฝนตกอยู่แน่เลยคุณอเนกถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีมีฝนเล็กน้อยครับวันนี้จะตกหนักไหมครับ
1: ที่สุราษฎร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นที่สุราษฎร์เนี่ยฝนในยังมีโอกาสที่เป็นฝนตกหนักได้อยู่นะครับแต่ว่านะถ้าดูจากเมฆนะปัจจุบันเนี่ยจะฝนเนี่ยมันก็จะเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของกลุ่มฝนที่เริ่มก่อตัวทางด้านตะวันตกก่อนนะครับตอนนี้ก็มีฝนแล้วนะครับที่อำเภอพนมนะครับอำเภอเคียนซานะครับอำเภอพระแสงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยกลุ่มฝนเนี่ยก็จะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสายต่อช่วงเย็นในวันนี้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่ทางอำเภอเมืองพุนพินนะครับในเวลาต่อมา
0: โอเคค่ะตอนนี้โทรศัพท์มารอเราอยู่แล้วนะคะมี2สายสายแรกคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพรชัย
2: สวัสดีครับคุณแอนนะครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีท่านวิทยาออนด้วยนะไม่รู้ใครนะ
0: ค่ะวันนี้เป็นคุณโอ๊คค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพรชัย
2: ครับบอสครับสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณปุณหาเปียกเปียกจะอุ่น
0: ที่
2: ทำงานเฟซบุ๊กอุ่นให้มาแล้วคอเมื่อวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองโมงกว่า
0: อ
2: ันนำอุ่นแทบหนักมากนะครับในวันอาทิตย์นี่อะไรขึ้นครับว่าโอ้โหอุ่นแทบในชุ่มฉ่ำนักข่าวบอกว่าฝนถล่มอุ่นแทบนะฮะแล้วเขตดุสิตเนี่ยผมแต่ไม่ค่อยได้ฝนนะ
0: ฮะ
2: แต่ทางลำธารเนี่ยเขาบอกโอ้โหผมได้ฝนแบบชุ่มฉ่ำเลยในอุ่นแทบนี่จะได้ฝนหนักอีกไหมครับ
1: ในกรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้ยังคงติดเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องของการกระจายตัวของฝนนะครับก็เหมือนจะไม่ได้มากเหมือนครั้งที่คุณพรชัยประสบเหตุนะครับในวันอาทิตย์นะครับแต่อาจจะมีได้ในบางแห่งเล็กน้อยเปอร์เซ็นต์ในการเรื่องในเรื่องของฝนตกหนักก็อาจจะในวันนี้ก็น่าจะลดลงกว่าในวันนั้นครับคุณพรชัยนะครับเพราะว
2: ่
1: า
2: แล้วจะมีหนักเหมให้วันอาทิตย์นี่จะมีอีกไหมครับผม
1: ครับใน7วันข้างหน้าเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจริงๆมันมีลักษณะของฝนตามฤดูได้ปกติในช่วงนี้เลยครับในวันนี้นะครับจนถึง7วันข้างหน้าเนี่ยคาดว่าน่าจะมีหนักได้ทุกวันเลยครับ
2: อ๋อเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาในวันช่วงบ่ายเย็นๆนั้นโดย
1: ใช่เลยครับ
2: ผมอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะอุณหภูมิวันนี้ฮะ
1: ครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ชักถ้าเฉพาะกรุงเทพเนี่ยนะครับอยู่อุณหภูมินะครับต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ27นะครับ27องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยอุณหภูมิจะสูงสุด38
0: สายหลุดไปแล้ว
1: สายหลุดไปแล้วครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวให้คุณโอ๊คบอกอุณหภูมิอีกทีเผื่อคุณพรชัยฟังอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้นะคะ
1: ครับถ้าอุณหภูมิสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับคุณพรชัยครับสูงสุดในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีลักษณะของอากาศร้อนให้อยู่ครับ
0: ต่อมาค่ะสายต่อมาคุณอาหนุ่มน้อยเมืองเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: จากเพชรบุรีครับ
0: ค่ะคุณอาหนุ่มน้อย
1: สวัสดีครับ
3: หนุ่มน้อยเมืองเพชร77แล้วมีคุณโอ๊คน้องใหม่นะฝากเนื้อฝากตัวคนแก่ด้วยนะ
1: ครับ
3: เดือนที่ผ่านมาตก68มิล7วันนะแต่ครั้งที่ผ่านมา29ตกแค่7มิลนี่เองรู้สึกว่าข้างหน้าพูดถึงข้างหน้าดีกว่า
1: ครับ
3: ฝนเพชรบุรีจะได้ฝนมองดูนะพอตั้งทางทิศตะวันตกแก่งกระจานทะมึนเลยแล้วลมพอลมกระชากออก นู่นไปเบรกตะวันออกจะมีบ้างไหมห้าหกวันนี้จะมีฝนหนักไหมเพชรบุรีมีไหม
1: แต่เพชรบุรีนะครับในจริงๆมันจะมีบางช่วงเนาะบางช่วงที่มีลักษณะของฝนเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าดูของความต่อเนื่องใน7วันข้างหน้าเนี่ยในวันนี้นะครับเริ่มจากวันนี้ก่อนนะครับวันนี้มีโอกาสประมาณสัก 40% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นนะครับทางด้านตะวันตกนะครับทางหนองย่าป้อนะครับทางแก่งกระจานมากกว่านะครับส่วนในทางตัวเมืองเนี่ยวันนี้ยังคาดว่าน่าจะยังน้อยอยู่ครับส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยฝนคิดว่าน่าจะเริ่มได้ฝนมากกว่าในวันนี้อีกครับฝนพรุ่งนี้ก็จะมากขึ้นครับ
3: ฝนชุดนี้มันจากเพชรบุรีลงใต้หรือข้างใต้ขึ้นมาข้างบนครับ
1: ใต้ขึ้นมาข้างบนครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับมันเป็นลมของในฤดูฝนนะครับก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับก็จะพัดจากข้างใต้ขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ว่าวันนี้จะค่อนข้างไปทางตะวันตกไปทางตะวันออกนะครับ
3: แล้วต่อไปมีคิ้วไหมหย่อมจะมีเกิดขึ้นข้างหน้าไหมข้างมีจะมีไหมจะมีหย่อมเกิดเพิ่มไหม
1: ครับมันก็จริงๆในเรื่องของหย่อมมันก็จะมียังมีโอกาสได้อยู่ครับที่เป็นลักษณะของตัวหย่อมก็คือหย่อมก็จะทำให้เกิดฝนหนักได้ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเรื่องนอกจากเรื่องของหย่อมเนี่ยจะเป็นเราอาจจะดูเรื่องของลมมรสุมด้วยนะครับอย่างเช่นในบางช่วงของเวลาเนี่ยลมมรสุมเนี่ยมันก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างมีที่หลายปัจจัยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับ
3: แล้วร่องหายไปหรือยังครับร่องที่
1: นะครับถ้าดูจากเมื่อวานนี้แหละครับเทียบเมื่อวานนี้นะครับยังคงมีลักษณะของตัวแนวร่องมรสุมนะครับพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอยู่นะครับส่วนสำหรับในวันนี้นะครับร่องก็ไม่ได้ชัดเจนแล้วครับ
3: ครับนี่กำนันแดงไว้เขาก็ฟังผมอยู่แล้วก็เป
1: ้
3: าฟังอ้าวเดี๋ยวขอบพระคุณมากเจอกันน้องใหม่เจอกันผมน้องเก่านะขอบคุณนะครับนะครับเพชรบุรีบ้านแหลม
1: ครับ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณอาหนุ่มน้อยนะคะสายต่อมาคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ครับอยากทราบว่าสมุทรสาครวันนี้ยังมีโอกาสฝนตกหนักช่วงบ่ายค่ำเหมือนอย่างเมื่ออาทิตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวันนี้ยังคงมีโอกาสอยู่ครับแต่ว่าโดยภาพรวมบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของฝนธรรมดานะครับถ้าเป็นสมุทรสาครอาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองธรรมดาคาดว่าวันนี้น่าจะยังไม่ถึงหนักครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มีฝนตกหนักได้นะครับมากกว่าครับ
4: พรุ่งนี้มีโอกาสมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณเจเจสายต่อมาคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
5: นี่สวัสดีนี่คุณ
0: ธนิชแอนค่ะ
1: ธนิชใช่เลยครับ
0: ธนิชค่ะ
1: คุณแอนครับ
5: คุณธนิชที่เพิ่งมาจากวันแรกใช่ไหมครับผม
1: ใช่ครับ
5: สวัสดีคุณแอนด้วยที่สนามชัยเขตเมื่อวานก็โอ้ทั้งฟ้าก็แรงนะครับผมแล้ววันนี้จะมีฟ้าคะนองเหมือนเมื่อวานอีกหรือเปล่าครับผม
1: ครับในวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนลักษณะของฝนตกเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าผมว่าน่าอาจจะประมาณช่วงเกือบๆเย็นๆช่วงเย็นเป็นต้นไปมากกว่าครับแต่ว่าการกระจายตัวของฝนเนี่ยดูแล้วถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะน้อยลงไปครับแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมากขึ้นอีกครับ
5: ถามคุณธนิชสั้นๆว่าแล้ววันที่ประมาณวันที่6 7นี่เชิงเซาจะมีฝนอีกมั้ยครับวันที่6ที่7อ่ะครับผม
1: นะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของวันที่6ที่7เนี่ยจริงๆมีครับคาดว่าน่าจะมีฝนแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับ
5: ขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง4สายนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกับเรานะคะเดี๋ยวกลับไปที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันต่อนะคะคุณสัญญาพิจิตรวันนี้จะมีฝนไหมครับ
1: ครับถ้าเป็นจังหวัดพิจิตรวันนี้ฝนน้อยครับ
0: น่าจะ
1: ยังไม่มีอะไร
0: น้อยลงกว่าเมื่อวานเนาะวันนี
1: ้ใช่ครับน้อยลงครับ
0: คุณเบนซ่าสองพี่น้องสุพรรณบุรีฝนจะตกไหมครับ
1: อำเภอสองพี่น้องใช่ไหมครับทางสุพรรณบุรีนะครับวันนี้น่าจะอาจจะมีโอกาสได้ครับแต่อาจจะยังคาดว่าน่าจะยังไม่ถึงฝนตกหนักนะครับเป็นฝนฟ้าคะนองทั่วไป
0: ค่ะคุณโกศลแจ้งมาบอกว่ารับชมจากเชียงรายชัดเจนครับแล้วที่เชียงรายจะมีฝนไหมวันนี้
1: ครับที่เชียงรายนะครับเชียงรายเนี่ยอาจจะเป็นฝนลักษณะของฝนที่ตกไม่เยอะนะครับฝนเล็กน้อยนะแต่ว่าผมว่าภาพรวมวันนี้นะครับได้ผมว่ามีฝนไหมคาดว่าน่าจะยังไม่มีนะครับสำหรับวันนี้ครับ
0: ค่ะโอเคมีอีกหนึ่งสายเข้ามาค่ะคุณบัณฑิตจากกระบี่ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตนะครับในวันนี้นะครับจังหวัดกระบี่เนี่ยจริงๆก็มีโอกาส ติดฝนตกหนักได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนั่นเองนะครับทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็จะเริ่มมีแล้วนะครับแถวอ่าวลึกนะครับแถวอำเภอเมืองนะครับลักษณะของฝนตกหยุดได้เลย
0: เดี๋ยวเรารับสายรับสายคุณบัณฑิตก่อน
1: คุณบัณฑิต
0: ใช่โทรเข้ามาสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: ก็อย่างที่พี่ว่าเลยเรื่องกำลังตกหนักเลย
7: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมพันเอกอานัตดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมด้วยนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอนัตดำนงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนราธิวาสรายงานผลปฏิบัติการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลช่วงดำเนินการเข้มข้นวันที่26-31พฤษภาคมที่ผ่านมาเช่นด้านยาเสพติดได้ดำเนินการต่อผู้เสพจำนวน263คนส่งเข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน232คนและดำเนินคดีจำนวน31คนด้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน373หมู่บ้าน16ชุมชนดำเนินการแล้ว187หมู่บ้าน14ชุมชนคงเหลือ186หมู่บ้าน2ชุมชนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการ8คดีด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวดำเนินการจำนวน215ครั้งทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเป็นประจำทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครอบคลุม9ประเด็นสำคัญได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินียาเสพติดให้โทษการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ลิ่นผลไม้สดๆเนี่ยหอมดีนะคะพี่หนู
1: ใช่แล้วละจ้ะกินผลไม้สดๆทุกวันดีต่อสุขภาพด้วย
0: ขวัญ นะคะชอบทานผลไม้มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะแอปเปิ้ลเนี่ยชอบเป็นพิเศษเลยค่ะอี
1: เป็นอะไรจ้าน้องขวัญ
0: โอ้โหดูนี่สิคะผลไม้เน่าค่ะพี่หนูดูภายนอกนะคะก็สดแล้วก็สะอาดมากแต่ว่าข้างในนี่สิคะดีแต่เปลือกจริงๆเลยค่ะ
1: เสียดายจังซื้อมาแพงด้วยวันหลังสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนร้านซื้อแล้วล่ะ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: พูดถึงสำนวนดีแต่เปลือกที่น้องขวัญเอามาใช้เปรียบเทียบกับผลไม้จริงๆแล้วยังใช้เปรียบกับคนได้ด้วยนะจ๊ะน้องขวัญรู้ไหม
0: อ๋อขวัญก็พอจะทราบเหมือนกันนะคะสำนวนนี้เนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบสำหรับคนที่หน้าตาดีแต่ว่านิสัยแย่ใช่ไหมล่ะคะ
1: ไม่ใช่เลยจ้ะดีแต่เปลือกเป็นสำนวนมีความหมายว่าดูจากลักษณะภายนอกแล้วเห็นว่าดีแต่ภายในไม่ดีเท่าที่คาดหวังสำนวนนี้เปรียบคนกับผลไม้ซึ่งมีเปลือกหุ้มเนื้อเช่นทุเรียนแตงโมมะม่วงมังคุดซึ่งในบางครั้งเปลือกนอกที่ดูงามแต่งสดใสอาจไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่าเนื้อในจะดีเท่าเปลือกนอกที่มองเห็นสำนวนดีแต่เปลือกอาจนำมาใช้เปรียบคนที่มีท่าทางคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงพูดจามีหลักการน่าเชื่อถือแต่ภายในกลับเป็นคนที่ไม่เอางานการไม่รับผิดชอบไม่มีความสามารถอย่างที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นหรืออาจจะใช้กับคนที่แสดงตนว่ามีฐานะร่ำรวยแต่แท้จริงเป็นคนยากจนชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้อย่างเช่นนักธุรกิจหนุ่มที่มาจีบน้องขวัญเมื่อวานนี้ทำท่าเป็นเศรษฐีน้องขวัญต้องดูให้ดีนะดีแต่เปลือกหรือเปล่า
0: แต่หนุ่มหล่อเมื่อวานนี้นี่นะคะไม่ดีแต่เปลือกแน่ๆค่ะพี่หนูเพราะว่าเขานะคะคือเพื่อนสนิทของพี่ชายขวัญเองค่ะพอดีนะคะว่าเมื่อวานพี่ชายขวัญเขาไม่ว่างก็เลยให้เพื่อนเขาเนี่ยมารับขวัญแทนนะคะ
1: อ๋อเหรอพี่นึกว่าเขามาจีบน้องขวัญซะอีกแต่เขาก็ดูดีนะว่าแต่ว่ามีแฟนหรือยัง
0: มีแล้วค่ะมีลูก2คนแล้วด้วยค่ะ
1: มีครอบครัวแล้วว้างั้นเราก็กินผลไม้กันต่อดีกว่าจ้ะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

0: ดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: ค้างไว้นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่ตัวภัยทางโทรศัพท์ภัยหลอกลวงภัยทางมิจฉาชีพตามหัวข้อที่ผมได้รับในครึ่งหลังนี้นะครับตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างต่อก็คืออย่างเช่นอันนี้คือเป็นตัวอย่างสมมุตินะครับข่าวปลอมนะอย่างด่วนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแจกสมาร์ทโฟนคนละ1เครื่องเพียงส่งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาในลายนี้หรือกดลิงก์เข้าไปใน Google Form แล้วกรอกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบัตรประชาชนอื่นนะครับไม่ได้มีเรื่องการเมืองอะไรเข้ามาเลยนะครับผมไม่เอานะครับทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตามปกติแล้วก็จะประกาศผ่านช่องทางหลักของเขาเนาะนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook Page หรืออะไรก็ตามหรือว่าอาจจะมีเอกสารที่จะเป็นทางการนะเรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้การขอข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์เราให้เรารู้ได้เลยว่ามันน่าจะมีพิรุธแล้วแหละนะครับใครจะกรอกบัตรประชาชนลงไปในลิงก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างนึงก็อย่างเช่นว่าอะไรอ่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ประกาศอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่งลิงก์มาอย่างเงี้ยนะครับวันจ่ายเบี้ยความพิการเป็นพิเศษอะไรเนี่ยประมาณเงี้ยนะฮะก็ให้เราคิดได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นข่าวปลอมนะครับก็อย่าไปเชื่ออย่าไปอย่าไปเชื่อมัน 100% แล้วก็อย่าไปคิดว่ามันจะจริงนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จริงนะครับอีกหน่อยก็คือเรื่องของทักษะการวิเคราะห์ข่าวสำหรับพวกเราเองเนี่ยนะครับคือหลักการเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดคิดถามนะครับหรือจะเป็นเรื่องของถ้าเราหยุดเราก็หยุดเมื่อเราได้ยินข่าวที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันสะดุดอะนะครับก็อย่าไปคิดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้เรื่องของข่าวยังไงก็ตามถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวนี้แค่มีกล้องนะครับยกมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วเราก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นสื่อมวลชนได้แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทุกท่านที่จะไปสื่อสารเพราะว่าคือตัวข่าวเนี่ยเราสามารถทำได้เราเขียนคอนเทนต์ได้แต่เราจะเขียนยังไงให้ถูกต้องนะครับทีนี้เรื่องที่ผมจะคุยในช่วงหลังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเนาะนะครับมิจฉาชีพภัยออนไลน์ต่างๆมีคนมาหลอกเรานะครับคือเราไม่ได้มาเรียนรู้หรือว่าเราไม่ได้มารู้จากเรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าเรามารู้ถึงเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดว่าคนตาบอดเราอาจจะไม่ได้ถูกหลอกเพราะมองไม่เห็นหรอกนะครับเพราะว่าการมองไม่เห็นมันไม่ได้มาเป็นอุปสรรคอะไรเราเลยแต่ว่าเราจะถูกหลอกเพราะมิจฉาชีพรู้ว่าเราเข้าถึงข้อมูลไม่เท่ากับคนอื่นหรือบางอย่างเราก็เข้าไม่ถึงข้อมูลหรือบางอย่างมันก็ทำให้เราน่าเชื่อเพราะฉะนั้น3เรื่องใหญ่ๆที่จะพูดก็คือกลโกงทางโทรศัพท์มิจฉาชีพทางการเงินแล้วก็กลโกงในชีวิตจริงนะครับมิจฉาชีพคืออะไรมิจฉาชีพไม่ได้เก่งเทคโนโลยีเสมอไปนะครับบางคนก็เก่งนั่นแหละเรายอมรับแต่บางคนก็ไม่ได้เก่งแต่ว่ามันเก่งเรื่องของการหลอกความรู้สึกของเราคืออะไรครับปวดมากครับเพราะว่าขาไม้นั้นมันใส่ไม่ได้ไม้มันเล็กมันเล็กกว่าครับ
3: ดาร
2: โอเคได้ละมันพอขาไม่ได้พอขาไม่ได้แบตก็จะหมดนะครับเอาใหม่น่าจะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับขออภัยเขาอาจจะแพ้เสียงผมไม่ใช่ครับมันแบตมันหมดนะครับอ่ะมาคุยเรื่องมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพผมอย่างที่บอกครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งเทคโนโลยีเสมอไปหรือบางคนเก่งนี่เรายอมรับแต่ถ้าไม่เก่งเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของความรู้สึกการหลอกความรู้สึกของเราหมายความว่าเขาจะทำให้เราตกใจก่อนรีบกลัวแล้วก็เชื่อว่าเขาช่วยเราได้อันเนี้ยมันเกิดขึ้นในหลายเหตุหลายผลหลายเรื่องแล้วก็ทั้งคนตาดีคนตาบอดหรือใครก็ตามที่ผ่านมาโดนหลอกกันไปต่างๆนานานะครับเมื่อมีครบเราต้องสงสัยว่าเราจะต้องกำลังถูกหลอก

อยากจะบอกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับไม่มีทางโทรมาขอรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวแน่นอนนะครับยกเว้นว่าเราเข้าไปทำในแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐนั้นๆนะครับแล้วก็มันก็จะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะเด้งส่ง OTP มาที่เบอร์โทรศัพท์เราอันนั้นนะครับอันนั้นน่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐอยู่ๆโทรมาบอกว่าคุณได้รับเงินเท่านี้เท่านั้นนะครับขอข้อมูลส่วนตัวนู่นนี่นั่นแล้วก อันนี้เขาไม่มีทางโทรมาแน่นะครับแต่ว่ามิจฉาชีพทุกวันเนี่ยที่เขาหลอกได้เพราะว่าเขามีวิธีการนะครับในการที่จะหลอกได้แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะครับถ้าเขาโทรมาแบบนี้เนี่ยอย่าไปให้ข้อมูลนะครับพอเจอแบบเนี้ยก็ให้วางสายทันทีอีกอันนึงที่เจอกันบ่อยๆก็คือหลอกให้โอนเงินเพื่อที่เอาเงินไปตรวจสอบก่อนในความเป็นจริงหรือมันไม่ค่อย make sense เนอะในความเป็นจริงคือเงินเนี่ยมันจะในเมื่อเงินเรามันอยู่ในบัญชีอ่ะต่างคนต่างก็มีแต่ตัวเลขและตัวเงินมันก็มีแต่บัญชีอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอนเงินกลับไปให้เขาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่มาจากไหนอะไรเงี้ยเวลาเงินมันอยู่ในบัญชีแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกครับว่าเงินนั้นมันมาจากไหนเราจะเป็นเงินเทาเงินอะไรเราจะเอาเงินมาจากไหนเพราะว่าเงินมันอยู่ในธนาคารแล้วเราก็มีตัวเลขนะครับอันเนี้ยคำว่าบัญชีปลอดภัยไม่มีจริงตำรวจหรือว่าธนาคารตำรวจหรือธนาคารไม่ให้โอนเงินไปตรวจสอบแน่นอนนะครับต่อมาคือหลอกติดตั้งแอปครับในสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าในโทรศัพท์ของเราเนี่ยอันนี้เราต้องอย่าติดตั้งแอปพลิเคชันจากคนที่โทรมาเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่มันจะคอยควบคุมเครื่องมือถือของเราแล้วเขาทำอะไรจากต้นขั้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราติดตั้งตามระบบของเขาที่เขามีอยู่แล้วนะครับทีนี้มิจฉาชีพทางการเงินนะครับมิจฉาชีพทางการเงินอันนี้เลยอันนี้คนที่ขายของออนไลน์อยู่เนี่ยผมไม่ได้ว่านะครับอาจจะไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าอันนี้คือยกตัวอย่างมานะครับเขาบอกว่าหลอกขายของออนไลน์ราคาถูกเกินจริงรีบโอนนะครับแล้วก็ไม่มีคือบอกว่าเก็บเงินปลายทางได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีเงินหรือว่าไม่เก็บเงินปลายทางคุณต้องโอนเงินอย่างเดียวอันนี้ต้องฉุกคิดไว้เลยว่ามันใช่เหรอนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่แน่ใจไงเราก็อาจจะอยากจ่ายเงินปลายทางอาจจะอยากแกะของดูก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีพระราชบัญญัติตัวนี้ออกมาแล้วนะครับว่าทางสคบสามารถที่จะอนุญาตให้เราเมื่อเราได้รับพัสดุแล้วเนี่ยในกรณีเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราแกะของดูก่อนได้ถ้ามันไม่ตรงปกเราก็คืนของเข้าไปนะครับมันไม่ใช่ของที่เราสั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เราสามารถทำได้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับต่อมาหลอกลงทุนแล้วก็บอกว่ากำไรสูงมากนะครับมันสูงจนผิดปกติอันนี้มักจะเป็นการหลอกลวงต่อมาเรื่องของการกู้เงินบ้างครับคุณจะได้เงินกู้แน่ๆดอกเบี้ยก็ไม่มีหรือมีก็มีน้อยนะครับแต่จะต้องโอนเงินค่าดำเนินการไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราดำเนินการเสร็จแล้วเราก็อาจจะคืนเงินมาพร้อมกับไอ้เงินกู้ของคุณหรืออะไรก็ว่าไปแต่โอนแล้วมันหายทุกทีนะครับก็ให้สังเกตว่ามันจะต้องมีเรื่องของการโดนหลอกอะไรพวกนี้แน่ๆนะครับคือกฎเหล็กเลยนะครับเงินที่ต้องโอนก่อนเนี่ยมักเป็นการหลอกลวงนะครับโอนเงินไปก่อนก็เหมือนที่ผมพูดอันแรกแหละขอโอนเงินเข้าไปให้เขาตรวจสอบก่อนได้ไหมเรามีกระบวนการตรงนี้อยู่ไม่โกงแน่ๆเดี๋ยวถ้าตรวจสอบแล้วเงินนี้มาด้วยความถูกต้องเราจะโอนเงินคืนกลับมาผมก็งงนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเงินที่เราโอนไปให้เขาเนี่ยมันเป็นเงินที่ผิดหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อวางสายไปเลยนะครับส่วนกลโกงในที่สาธารณะนะครับนี่ก็มีเหมือนกันนะครับกลโกงในที่สาธารณะเช่นอันเนี้ยเวลาคนตาบอดเราเนี่ยไปใช้ตู้ ATM กดเงินเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีการกดเงินเองนะในแต่ละธนาคารเขาก็มีวิธีการของเขาอยู่นะครับก็ไปกดเงินเองโดยอาจจะให้คนตาดีพาไปญาติเพื่อนน้องพี่

แฟนพาเราไปแล้วหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักพาเราไปอย่างเงี้ยไปกดเงินนะครับก็ไปขอให้เขาช่วยไปขอให้เขาช่วยดูรหัสให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือหลอกเป็นคนรู้จักอันนี้รู้ชื่อไม่ได้แปลว่ารู้จักจริงนะครับบางทีเขาอาจจะได้ชื่อเรามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับลองสังเกตดูนะเวลามีโทรศัพท์มาหาเราอ่ะผมนะผมชื่อโก้นะครับเปลี่ยนเบอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเปลี่ยนเบอร์แล้วเขาอาจจะได้เบอร์เรามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ได้ชื่อเรามาจากไหนก็ไม่รู้มันทำให้เราอาจจะตายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนรู้ชื่อไม่ได้แปลว่ารู้จักเราจริงนะครับข้อต่อไปมันสำคัญมากหลอกขอถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนข้อนี้สำคัญมากเขาอาจจะเอาบัตรประชาชนของเราไปเปิดบัญชีม้าก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นบัตรประจำตัวประชาชนเป็นข้อมูลสำคัญเราอาจจะไม่ต้องให้เขาไปนะครับไม่ต้องให้เขาไปถ้าให้เขาไปก็ต้องชัดเจนว่าเขาจะเอาไปทำอะไรนะครับถ้าให้บัตรประชาชนก็ถ่ายสำเนาแล้วก็เขียนอะไรล่ะเขียนว่าเพื่อเอาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับแล้วก็ขีดคอมขีดค่าอะไรก็ว่าไปนะครับเขาอาจจะเอาไปเปิดบัญชีม้าได้ถ้าเราให้บัตรประชาชนเขาไปถ่ายแล้วก็ไม่สนใจว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเอามาคืนสักทีอันนั้นน่ะเขาอาจจะถ่ายไปแบบ10ใบ20ใบหรือเอาไฟล์เอาบัตรประชาชนไปถ่ายลงไปในรูปเลยก็ได้แล้วเก็บไว้อะไรเงี้ยเอาไว้ใช้ต่อไปอันตรายมากนะครับเรื่องนี้นะครับเทคนิคเอาตัวรอดนะมาฟังเลยเทคนิคเอาตัวรอดของเราว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเราต้องตั้งสตินะครับเราไม่รีบนะครับใครมาคุยกับเราเรื่องอะไรก็อย่าไปตกใจอย่าไปกระตกกระตากนะครับตั้งสติให้ดีนะครับฟังข้อมูลจากเขาก่อนหรือถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันคือมิจฉาชีพแน่ๆแหละรีบวางสายแล้วก็ปิดเครื่องไปก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีข่าวเหมือนกันว่าถ้าเราขืนคุยกับเขาต่อไปสัก1หรือ2นาทีหรือคุยเล่นกับเขาไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะแฮกข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ของเราไปเรื่อยๆยิ่งเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์ที่เราคุยกับเขาอยู่เนี่ยมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับธนาคารจะอาจจะเป็นเบอร์พร้อมเพย์อะไรพวกนี้นะครับมันก็เขาก็อาจจะแฮกไปได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่รู้มันจะจริงเท็จแค่ไหนประการใดแต่ว่าถ้าทางที่ดีเราอย่าไปคุยกับเขาดีกว่านะครับนั่นคือการตั้งสติแล้วก็อย่ารีบต่อมาก็คล้ายๆกันครับอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เบอร์โทรศัพท์ใช้ยืนยันตัวตนเบอร์โทรศัพท์ใช้เป็นพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ใช้เป็น True Money ใช้เป็นไปขอ OTP ใช้ทุกอย่างนะครับในเบอร์เดียวนะครับหรือใช้เป็นการตั้งรหัสอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้เราจำง่ายเนี่ยนะครับเราก็อย่าไปให้เบอร์ส่วนตัวอย่าไปให้เบอร์นะครับเลขบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลังนะฮะหรือจะเป็นข้อมูลอื่นใดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราก็ไปอ่านได้จากทางกรมการปกครองที่เขามีอยู่เนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอะไรบ้างคือข้อมูลส่วนตัวแต่พื้นฐานก็คือนี่แหละฮะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขหน้าหลังบัตรประชาชนหรือว่าเรารู้จักกันในนามเลเซอร์ ID แล้วก็ตัวหน้าบัตรนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นอกจากเราจะใช้บัตรประชาชนตัวจริงแล้วเรายังใช้ไทยดีนะครับไทย ID ที่เราเรียกกันนั่นแหละก็คือแอปพลิเคชันอันนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาได้นะครับไทย ID นี่แหละแล้วเราก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในแอปแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนนะครับเขาก็จะส่งไปในเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ของประเทศของกรมการปกครองแล้วเราสามารถที่จะเปิดตัวไทย ID เนี่ยแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้ด้วยนะครับไหนใครมีไทยดีอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วปรบมือหน่อยครับ
ีครับที่ให้ปรบมือเพราะผมจะกินน้ำครับครับก็เก็บไว้เลยเพราะว่ามันมีการยืนยันแรกๆเนี่ยครับเวลาเราไปไหนที่จะต้องใช้บัตรประชาชนเนี่ยเวลาเราส่งสมาร์ทโฟนแล้วก็เปิดแอปให้เขาเนี่ยก็ยังมีคนชะงักอยู่นะเอ๊ะได้ด้วยเหรอคนตาบอดเอาไทยดีนี่ให้ได้ด้วยเหรอผมเคยเจอนะครับไปขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยครับเขาก็ถามอยู่แต่ช่วงหลังๆก็จะไม่มีละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะทางรัฐอันเนี้ยเราก็ไปเสิร์ชหาเลยในแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นiOS หรือว่า Android เนี่ยก็ทางรัฐอันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันอเนกประสงค์เลยนะครับเข้าไปปุ๊บเราดูข้อมูลต่างๆของเราได้ข้อมูลทางสุขภาพเรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลกับอะไรไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมจ่ายตรงข้าราชการหรือว่าจะเป็น30บาทมันจะมีอยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูบัตรประชาชนตัวจริงได้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างแล้วเห็นบริการใหม่ล่าสุดที่ทางพก.หรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตออกมาเนี่ยนะครับคนพิการเนี่ยออกมาว่าสามารถเปิดดูบัตรคนพิการตัวจริงในทางรัฐได้ด้วยขอถามกลับไปนิดนึงเฮ้ยตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่พม.ไปยังแอปบัตรคนพิการเป็นยังไงครับมันยังนิ่งอยู่ไหมหรือว่าเขาพัฒนาไปแล้วยังแอปคนพิการที่เราเคยเห่ออยู่พักนึงน่ะรู้ไหมว่ามันเสียค่าทำไปเป็นหลายล้านอยู่นะแล้วก็มาทิ้งไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปอ้างว่าใช้ทางรัฐอย่างเดียวแล้วไอ้ตัวเวลาทีที่เราลงทุนทำแอปคนพิการไปอันนั้นมันก็สามารถพัฒนาได้อีกนะครับก็ไม่ทำก็ไม่รู้นะครับต่อมาครับอันนี้สำคัญเลยลิงก์ที่ส่งให้เราไม่ว่าจะเป็นลิงก์อะไรก็ตามนะครับอย่า กดเข้าไปเพราะว่าบางลิงก์มันจะมีคุณสมบัตินะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วมันก็จะทำหน้าที่ในการดูดข้อมูลของเราไปหรือในการสืบเสาะหานะครับว่ามันจะสามารถแฮกอะไรจากข้อมูลส่วนตัวของเราผ่านลิงก์นี้ได้บ้างนะครับเช่น ตัวเบอร์โทรศัพท์ที่เรากำลังคุยอยู่กับเขาอยู่เนี่ยครับมันลิงก์อะไรมันแฮกอะไรได้บ้างนะครับไอ้ข้อมูลส่วนตัวพวกนี้ในลิงก์นี้นะครับก็อย่าไปกดลิงก์นะครับคืออย่างผู้สูงอายุที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่เคยโดนหลอกเนี่ยเวลาเขาส่ง SMS มาแล้วมันมีลิงก์เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเห็นอะไรเรื่อยๆนะครับได้เงินกดอย่างนี้แบบนี้แล้วจะได้เงินคืนนู่นนี่นั่นแล้วก็กดเข้าไปอีกพอเข้าไปลึกๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่ของมันในการที่จะดูดข้อมูลของเราไปสุดท้ายให้เราทำตามเราก็ทำกดนู่นนี่นี่สุดท้ายแล้วเนี่ยขอข้อมูลส่วนตัวนะครับจริงๆเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าพวกลิงก์พวกนี้มันไม่สามารถควานหาข้อมูลของเราได้หมดเองนะครับบางทีถ้าเราไม่กรอกหรือถ้าเราไม่ให้ข้อมูลอะไรไปเขาก็ไม่สามารถที่จะดึงอะไรจากเราไปได้หมดหรอกนะครับนอกจากว่าบางอย่างจริงๆที่มันสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการทำได้เช่นหน้าบัตรหลังบัตรถ้าเราไม่กรอกอ่ะไอ้ลิงก์นั้นมันก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อเรากรอกไปปุ๊บเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถเชื่อมกับทางเซิร์ฟเวอร์อะไรได้เมื่อมาเห็นข้อมูลของเราปุ๊บมันก็สามารถที่จะไปดึงอะไรต่างๆจากเราได้นะครับเรื่องของการโอนเงินเพราะความกลัวเหมือนกันอันนี้ก็เจอมีคนโดนหลอกเยอะนะครับเพราะว่าในขณะที่เราคุยกับมิจฉาชีพเนี่ยมิจฉาชีพเขาก็จะทำกันเป็นกระบวนการนะครับเดี๋ยวส่งสายให้คนนั้นส่งสายให้คนนี้เดี๋ยวคุณคุยกับร้อยตำรวจโทดารันพบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณคุยกับผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วทีนี้มันก็จะมีเปิดเสียงรอบข้างที่เราได้ยินผ่านเข้ามาในโทรศัพท์ให้เราฟังด้วยเช่นเสียงวอว่าตอนนี้อยู่ในสถานีตำรวจจริงๆนะตำรวจทำงานอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เชื่อแล้วก็โอนเงินไปล่าสุดผมเจอโทรมาหานะครับก็มิจฉาชีพนี่แหละแต่เรารู้เลยนะครับแต่ว่าผมก็ด้วยความอยากรู้อ่ะก็เลยลองรอฟังมันดูสักหน่อยนะครับ
พอโทรมาปุ๊บผมรับสายเขาบอกว่าคุณเอกพงษ์ใช่ไหมครับผมโทรจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธกูตกใจหมดเลยหุยโรงพยาบาลวิชัยยุทธแต่ว่านึกอีกทีนึงญาติเราในกรุงเทพก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักแล้วเขามีเบอร์เราก็เลยโทรมาว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมบอกเงี้ยเขาบอกว่าน้องสาวของคุณชื่อนี้ซึ่งบอกชื่อน้องสาวผมนามสกุลถูกด้วยนะครับกำลังต้องการที่จะต้องผ่ากำลังจะต้องผ่าตัดจะให้คุณเซ็นยินยอมนะฮะเพื่อที่จะเขาจะได้ผ่าตัดเพราะว่าน้องคุณจะเสียเลือดมากว่างั้นนะครับ

ค่สงสัยแต่ไม่กล้าทําไปก็กลัวว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้มานะครับอืมนะครับเออก็ต่อมาครับเราต้องโทรถามคนที่เราไว้ใจก่อนเสมอนะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่กับข้อมูลที่เราได้รู้มาได้รับมานะครับเมื่อกี้ค้างไว้ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับของผมก็มีอยู่เหมือนกันตอนนั้นเมื่อสัก2ปีมั้งครับมีคนโทรไปปลอมเป็นเสียงผมแต่ว่าผมถามน้องเขาก็คือเสียงเหมือนมากเขาว่างั้นนะครับบอกช่วงเจ้าหน้าที่สมาคมซึ่งตอนนี้เขาลาออกไปแล้วนะครับแต่ไม่ต้องถามว่าลาออกทำไมนะครับลาออกไปละแต่ว่าไม่ใช่ลาออกไปเพราะเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นเขาอาจจะมีงานอื่นมีอะไรไม่รู้นะครับเขาบอกพี่ไก่รู้อยู่แล้วพี่เก่งก็รู้มีคนปลอมไปเป็นเสียงผมบอกว่าตอนนี้พี่อยู่ตรงแถวบ้านหม้อครับจะซื้อของอ่ะแต่เงินมันไม่พอขาดอยู่1,500ขาดอยู่1,500แต่หนูแต่พี่มีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าโอนไปแต่ให้เขาไปปุ๊บมันก็จะไม่มีเลยไม่มีเลยบอกแล้วพี่จะเอาเท่าไหร่บอก500 1,000ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องเขาก็โอนมาบัญชีนั้นอะบัญชีที่ให้อะแต่ว่าด้วยน้องเขาอาจจะไม่รอบคอบหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าคือในเมื่อรู้ว่าเป็นเสียงผมแล้วอ่ะเขาก็โอนเลยโอนแล้วโดยที่ไม่ได้ดูชื่อดูอะไรก็คือกดโอนไปเลยแล้วพอบอกเดี๋ยวเย็นนี้พี่โอนกลับไปให้นะพี่คืนเย็นก็ยังไม่คืนนะครับจนอีกวันนึงเขาก็ไลน์มาพี่เอกคะเลขบัญชีค่ะเดี๋ยวโอนมาเลขนี้เลยนะคะแล้วผมก็งงโอนอะไรเขาบอกว่าเอาก็เมื่อวานพี่ยืมเงินหนู1,000ก็โอนไปให้แล้วไงบอกโอ้ไม่ใช่นะไม่ได้โอนสุดท้ายคุยกันไปคุยกันมามันก็คงเป็นมิจฉาชีพแหละก็เรียบร้อยไอ้ตัวเงินนั้นก็เรียบร้อยไปเขาโอนให้ผมก็เลยทำไงดีวะก็เหมือนจะให้น้องเขาไปนะให้น้องเขาไปนะ500ก็ไม่ได้ให้ถึง1,000หรอกก็เห็นใจนะครับก็ผมไม่ได้ยืมเขาไม่ได้ยืมแต่มันเป็นเสียงจริงๆนะเขาบอกว่าเสียงคล้ายเลยแล้วพูดกันก็คล้ายมากบอกน้องแก้วใช่ไหมใช่ครับพี่เอกว่าไงคะคือถ้าปลายสายไม่ทักมาก่อนว่าพี่เอกผมว่าคนนั้นคงไม่รู้หรอกว่าเขาชื่อเขาจะจ้องชื่อนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็สุดท้ายใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาฟังอยู่แล้วว่ามันแปลกๆแต่ว่าพอฟังไปฟังมามันก็กลายเป็นเสียงผมไงสุดท้ายเขาก็โอนให้ผมก็บอกเอ้ยพี่เห็นใจพี่คืนแค่500นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคืนไป500เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สุดท้ายน้องเขาออกไปแล้วนะครับไม่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่ครับก็เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำได้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับเห็นบอกว่าเอาไปแค่1หรือ2นาทีก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นเสียงแต่ว่าอันนั้นคือคุยสดแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโลกวันนี้อันตรายเพราะคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ทันกลโกงนะครับมันมีกลโกงต่างๆออกมามากมายเดี๋ยวนี้นะครับพวกเราต้องมีภูมิคุ้มกันข้อมูลใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันนะครับภูมิคุ้มกันก็ไม่ใช่เป็นกินยาอะไรนะครับคือเราก็ต้องรู้กลโกงว่าเขาโกงยังไงเรามาเราก็ต้องรู้เท่าทันแต่ต้องยอมรับว่าเวลามิจฉาชีพมีวิธีการอะไรออกมาเนี่ยเราก็พอเรารู้ทันปุ๊บมันก็เปลี่ยนใหม่พอมันเปลี่ยนใหม่แล้วโอ้นี่แหละฮะทีนี้ก็ยากแล้วนะครับฝากทุกคนเอาไว้ด้วยอยากจะให้แชร์ให้ฟังหน่อยว่าใครเคยถูกหลอกด้วยกลโกงทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือหลอกซึ่งหน้าหรืออะไรพวกนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ครับแต่ว่าเคยเจอไหมอยากจะมาแชร์ละแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆในห้องนี้ได้ฟังกันหน่อยครับว่าใครเคยโดนหลอกอะไรบ้างเอา

0: เอาเคยโดนแล้วก็น่าจะยกเนี่ยเคสเนี่ยมาเป็นตัวอย่างว่าเพื่อนๆจะได้ไม่จะได้จะต้องระมัดระวังต่อไปนะครับครับว่าคุณอะไรนะคารันภาพคือเขาอาจจะเอาชื่อภาษาอังกฤษไปอ่านแล้วก็สะกดออกมาอย่างนี้ไงแล้วก็น่าจะอ่านออกเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งโง่อุ้ย ขอโทษครับ ยกมือแล้วเดี๋ยวเอาไมค์ไปให้ช่วยแชร์กันหน่อยครับช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าเอ๊ะเราเคยโดนหลอกอะไรแล้ววิเคราะห์ว่าถ้าเราเชื่อเขาเราจะเจออะไรต่อไปมีไหมมีไหมเออจะเคยเจอแบบไม่ตรงปกอ่ะเช่นศิวกรสั่งอะไรไปแล้วมันมาแบบไม่ตรงปกใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากินแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลยอะไรมีไหมครับ
1: เดี๋ยวผมเล่าเองครับผมประมาณปี65ครับตอนนั้นเป็นสมัชชาที่เชียงใหม่ครับผมกับพวกพ้องเนี่ยรวมตัวไปจะสู้ศึกเลือกตั้งของชมรมครับตอนนั้น
0: ค
1: นล่าที่ไปด้วยเนี่ยมีพี่เจนพี่แบมจำได้เลย
2: เดี๋ยว
0: นี
1: ่แล้วคือมีคืนนึงด้วยความที่แบบผมแบบเพิ่งเข้าปีหนึ่งใหม่ๆแบบเลือดร้อนมากเลยปัดเข้า Twitter ครับเสิร์ชไปเลยว่ารับงานเชียงใหม่เขาก็โฆษณามาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ให้แอดไลน์ผมก็แอดไป คือตอนนั้นผมเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเราแบบอารมณ์พุ่งพล่านมากก็เลย
0: มันพุ่งพล่าน
1: ครับพุ่งพล่านมากผมเลยถามว่าเนี่ยรับอยู่ที่ไหนอะไรไงเขาบอกอ๋อรับอยู่โรงแรมนี้โรงแรมนี้แต่เขาบอกว่าเนี่ยโอนมาจำมาก่อน 1,000
0: คนละห้องนะฮะก็มีรปภ.มาเคาะนะครับมาเคาะประตูบอกว่าน้องเมื่อกี้น้องได้ไว้ใช่ไหม
3: พูดไปในทางอื่นนะเออแล้วเร่งเนี่ยเร่งรัดเราสุดยอดเลยทีนี้พอค่ะปิดมันก็น่าจะเขาคงจะโละมั้ง
0: เล่าเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เล่าได้นะครับผมไม่ได้ฟังอ่ะ
3: อยากฟังครูตู่เนาะเดี๋ยวครูตู่เล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาก็เชื่อแล้วเขาเรียกว่าถ้าภาษาอีสานเขาเงึดใจกันทั้งบ้านหมู่บ้านเลยนะว่าระดับครูโดนหลอกเนี่ยนะครับ
0: อันนี้ครูเต็มใจจะเล่าไหมครับ
3: คือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แอปไม่บอกชื่อแอปก็ได้เนาะบอกได้อยู่เนาะก็คือเข้าไปดูใน Facebook นี่แหละตัวโฆษณาเนาะโฆษณาบอกว่าเขาบอกอย่างนี้เลยพอแล้วเขาบอกว่าประมูล iPhone 16 Pro Max นะซึ่งตอนนั้นนี่ iPhone 17กำลังจะออกเนาะก็เลยเฮ้ยมันก็น่าจะเขาคงจะโละมั่งอะไรเงี้ยก็คือหรือไม่เขาอาจจะเล่นเกมคืนกำไรให้ลูกค้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปเอาคือประมูลไปเขาบอกว่าคือเวลาอยู่ที่เขานะเขาบอกว่าเวลาปิดประมูลนะอยู่ในอะไรนะอยู่ในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าเวลาปิดประมูลอยู่ในคอมเมนต์ก็เลยไปประมูลซะใส่ไป 14,600 14,600ทั้งที่เขาเริ่มประมูลต่ำมากนะเขาเริ่มประมูลที่ 8,500 อะไรเงี้ยเราก็เลยว่าทดลองดูนี่ว่ามันจะต้องมีเหนือชั้นกว่านี้ไหมเลยใส่ไป 14,600 บาทเขาก็ส่งข้อความมาปิ้งมาทันทีเลยบอกว่าโชคดีด้วยค่ะปิดประมูลที่ 4,600 บาท 14,600 บาท 14,600 บาทแต่คุณจะต้องมีค่าส่ง100บาทเพราะฉะนั้นยอดโอนจะต้องเป็น 14,700 บาทดูความน่าเชื่อถือนะครับสะกดดูความที่เขาจะสะกดจิตเรานะเขาบอกว่าแต่จะต้องโอน2ครั้งนะคะยอดแรกให้โอน 10,000 ยอดที่2โอน 4,700 บาทเพราะ ครับบอก2ยอดทีนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันทำไมง่ายจังอะไรเงี้ย ก็ถามมันอยู่นะเออเฮ้ยทำไมง่ายจังอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่คุยกับเราในเรื่องในมันจะไม่ตอบคำถามเรานะพร้อมโอนหรือยังคะอะไรเงี้ยมันจะพูดไปในทางอื่นนะเออแล้วเร่งเนี่ยเร่งรัดเราสุดยอดเลยทีนี้พอโอนเงินพอโอนเงินไปไอ้หมื่นหนึ่งน่ะก็ยังตั้งหงิดใจอยู่นะเฮ้ยมันใช่ป่าวะอะไรเงี้ยเออเอาเออโอนไปหมื่นแรกเนี่ยก็ถามมันอีกเฮ้ยทำไมจะต้องให้โอน2ครั้งถามไปทำไมจะต้องให้โอน2ครั้งมันก็ไม่ตอบเรานะว่าเหตุผลว่าทำไมต้องโอน2ครั้งมันบอกว่าโอนยอดที่เหลือได้เลยค่ะมันจะไปอย่างงี้นะครับทำให้เราแบบว่าเออเอ้าเฮ้ยเสียแล้วก็ไม่รู้ว่ะอะไรเงี้ยพอไอ้นี้พอโอนไปครั้งที่2 4,700 ปุ๊บมันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งสินค้าให้แล้วก็ก๊อปอันนี้เลยด้วยความเฮ้ยก๊อปชื่อร้านไปถาม ChatGPT ดูดิก๊อปชื่อร้านไปถาม ChatGPT ปุ๊บมันบอกว่าร้านเนี่ยมีการโกงกันใน Facebook มีการอะไรต่ออะไร
0: มันตอบอย่างนั้นเลยเหรอครับ
3: เออมันตอบว่าร้านเนี่ยไม่มีความเชื่อถือมีการเรียก
0: อ๋อมันบอกว่าร้านนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่มันบอกว่าไม่มีความเชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือทีนี้ก็เลยใช้วิธีทำไงดีอะโทรไปธนาคารโทรไปธนาคารก็ถามหาว่าโอนไปบัญชีใครชื่อเจ้าของบัญชีชื่ออะไรแล้วให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจหรืออะไรนะโทรไป1441พอโทรไป1441ปุ๊บเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ถามหาไอ้นั่นไอ้นี่แต่เราบอกว่าเราแจ้งธนาคารไปแล้วเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เร็วเขาก็ติดต่อให้เราคุยกับทางธนาคารพอคุยกับทางธนาคารก็ได้อายัดบัญชีทันทีนั่นแหละอายัดบัญชีไว้ก่อนนะอายัดบัญชีไว้ก่อนแล้วเขาให้เราไปสถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับพอไปสถานีตำรวจใกล้บ้านเขาก็จะบอกให้เราว่าเตรียมอะไรไปบ้างแต่บัญชีนะเขาอายัดไว้ก่อนแหละเขาอายัดไว้ก่อนแล้วทีนี้แต่ตอนนี้ผมได้เงินคืนแล้วนะตอนนี้ผมได้เงินคืนแล้วใน20,000 บาทแต่ผมยังไม่เชื่อเขานะคือน้องคนนี้เขาโทรมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจู่ๆก็มีหมายเรียกมาที่บ้านหนูมีใบแจ้งความมาที่บ้านหนูเนี่ยหนูบัญชีที่พี่โอนเงินเข้าไปน่ะหนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหนูมีบัญชีเดียวเนี่ยหนูเปิดเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรสงเคราะห์บุตรอะไรหนูเพิ่งมีสามีเนี่ยหนูเพิ่งคลอดลูกอะไรต่อมีอะไร
0: ต้องการเพิ่มไหม
3: เล่าความเวทนาเล่าเรื่องของตัวเองให้เราฟังเยอะแยะมากมายเลยแต่ทีนี้ข้อคิดอีกอย่างนึงคือผมพลาดอยู่อย่างนึงนะครับไม่ผมพลาดอยู่อย่างนึงก็คือไอผมพลาดอย่างนึงอยากจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดกรณีอย่างผมต่อไปนะครับถ้าเขาจะคืนเงินให้เขาแลกเป็นเงินสดไปโอนที่ร้านนะครับร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ผมมานั่งทุกข์ใจอยู่นะได้เงินแต่ก็ทุกข์ใจอยู่เอ๊ะเกิดมันไปหลอกเอาเงินมันไปหลอกบัญชีอื่นแล้วมันเอาบัญชีเราเนี่ยมันไปประมูลโทรศัพท์แล้วมันไปเอาบัญชีเราไปให้อีกร้านอีกคนหนึ่งที่ประมูลชนะการประมูลโอนมาสวยผมบอกว่าสวยผมเนี่ยสวยเลยมันโดนแจ้งความแน่ๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอันนี้แต่อันที่จริงผมมีเรื่องเยอะมากที่โดนกับผมเองแต่เล่าเรื่องนี้แหละโอเคครับ
0: แสดงว่าโดนหลอกบ่อยเหรอครับ
3: ก็บ่อยอยู่บ่อยถือว่าบ่อยอยู่แต่ที่เสียตังค์มีครั้งนี้ครั้งเดียว
0: ที่เสียอ๋อแต่ก็ได้คืนนี่ครับ
3: ก็ได้คืนก็ได้คืนละ
0: ครับแล้วใครเคยหลอกคนอื่นไหมไม่มีเนาะพี่หมูเหรออ๋อไม่เนาะครับก็นั่นแหละครับมันก็เป็นตัวอย่างปรบมือให้คุณตู่ก่อนครับขอบคุณมากครับเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วเราก็สามารถ ไม่ได้ปล่อยไว้บางคนพอโดนหลอกแบบนี้เราตกใจรู้ทำยังไงดีก็ปล่อยมันไปแล้วก็ทิ้งไว้เป็น10วัน20วันแล้วเวลาจะไปดำเนินการอีกทีมันก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มันหาหลักฐานหาต้นตอหาอะไรไม่เจอนะสุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนแล้วก็บางทีโอ้ไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับนะครับมีอีกสักเคส2เคสนะครับก่อนที่เราจะหมดเวลาก่อนที่เราจะสรุปไปเพราะว่ามีคนบอกว่าอย่าปล่อยเที่ยงเลยเอาเป็นก่อนเที่ยงสัก2นาทีสัก5นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อยู่เนาะก็อาจจะมีเล่าให้ฟังก่อนที่ผมจะสรุปนะครับในสิ่งที่มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราเองเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนในแต่ละวันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอเรื่องของพวกภัยออนไลน์พวกนี้อยู่แล้วแน่ๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหส่งลิงก์อะไรเข้ามาบางทีมันมือแค่มือลั่นไปกดก็เข้าไปในลิงก์แล้วพอเข้าไปในลิงก์ปุ๊บมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องอย่างอื่นกันเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าใครจะเล่าก็ยกมือแล้วเดี๋ยวบอกผมก็แล้วกันนะครับทีนี้อันนึงที่อยากจะบอกก็คือการเช็คความน่าเชื่อถือผ่านเสียงนะครับเพราะว่าพวกเราตาบอดก็ต้องใช้เสียงเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วเราอย่างเช่นข่าวเนี่ยครับเราฟังน้ำเสียงของผู้ประกาศข่าวหรืออาจจะเป็น AI ถ้าเป็นเสียงสังเคราะห์ที่ฟังดูเร่งรีบหรือใช้คำหยาบคายหรือคำที่มันอาจจะกระตุ้นอารมณ์มากๆก็มักจะไม่ใช่ข่าวจากสำนักข่าวมาตรฐานหรืออาจจะเป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือตรงนี้นะครับท็อปนิวเหรอเอ้ยมีเพื่อนเราอยู่ในนั้นนะแต่ก็ไม่ค่อยคบมันหรอกเพราะว่ามันรู้สึกมันกลางเกิน ไม่บอกว่าใครนะครับเคยเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยกันตอนอยู่ม.6เขารู้จักกันนะครับข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนอาหารที่เราทานเข้าไปเนาะนะครับก็อันนี้เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับนึกถึงข้าว1จานถ้าเราเสพข่าวไป1ข่าวก็เปรียบเทียบกับข้าว1จานที่ทานเข้าไปถ้าเราทานข้าวหรือทานอาหารที่มันค่อนข้างเน่าเสียร่างกายเราก็จะพังนะครับการเสพข่าวก็เช่นเดียวกันหากเราเสพข่าวปลอมนะครับความคิดแล้วก็ทรัพย์สินของเราก็จะตกอยู่ในอันตรายในฐานะที่เราเป็นคนตาบอดคนหนึ่งนะครับสติเราต้องมีสติแล้วก็มีทักษะในการฟังที่เฉียบคมนะครับหรือว่าเฉียบคมในสคริปต์บอกว่าเฉียบคมกว่าคนทั่วไปผมว่าไม่ใช่หรอกคนตาบอดถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เหนือกว่าคนทั่วไปเลยอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเกราะในการคุ้มภัยเรานะครับในการที่จะไม่เชื่อใครเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของอาหารใช่ไหมอาหารเน่าเสียใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวตาเสือที่สมาคมไหมพี่เก่งเคยกินแน่พี่ไก่ก็เคยไหมเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมใช่ลูกน้องพี่เก่งนี่แหละหนอนมันออกมาจากหมูเลยฮะเราก็น่าจะตอนนี้คือทุกคนกินเบรกหมดแล้วใช่ไหมเราก็น่าจะสันนิษฐานว่าหมูเนี่ยหมูแดงเนี่ยอาจจะขายไม่หมดแล้วแกอาจจะเก็บไม่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วบอกว่าพอเขาเทลงไปในชามปุ๊บเนี่ยมันก็จะดิ้นดิ๊กๆๆๆๆๆอยู่เลยครับปรากฏทุกคนเห็นก็ว่าไรแต่ว่าน่าจะอวสานก๋วยเตี๋ยวตาเสือเปล่าหรืออาจจะทุกคนยังอยากจะกินอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ช่วงนี้อาจจะหยุดไปก่อนสักพักเดี๋ยวพอต่อไปเขาก็คงกินอีกนะครับแต่ว่าเขาคงไม่ตั้งใจหรอกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะนะจะว่าอยู่ในจานก่อนเทก็คงเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันออกมาจากหมูอ่ะมันก็ดิ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลูกน้องพี่เก่งแหละนะฮะเมื่อวานนี้ลองถามดูเลยแต่ก่อนหน้าที่เขาจะเจอนี่ก็มีคนกินไปทั้งหลายชามแล้วนะหลายคนแล้วนะ เอามันเป็นโปรตีนใช่ไหมเออนะครับก็ยังไงก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ทบทวนในส่วนที่คิดว่าสำคัญและจำเป็นนะครับเผื่อที่จะให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันการเสพข่าวอย่างถูกวิธีพวกเราเสพข่าวด้วยหูซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเนื้อข่าวว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในเว็บไซต์ในหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีคือจริงๆมันก็จะมีอย่างเงี้ยตลอดมาแล้วแหละข่าวถ้าใครที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนเนี่ยก็จะไม่รู้นะครับแต่ว่าจริงๆพาดหัวก็จะเป็นข้อความที่เป็นตัวอักษรที่แบบว่าอีกแบบนึงอาจจะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่มีสีสันชวนอ่านนะครับกรอบรองก็อาจจะเป็นตัวอักษรตัวเล็กลงมาหน่อยมีสีสันอีกสีสันนึงกรอบรองแล้วเนื้อหาก็อาจจะเป็นตัวอักษรตัวเล็กหน่อยอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เราต้องดูอีกทีนึงนะครับข่าวสารสำหรับพวกเราที่มาจากการมองเห็นพาดหัวตัวโตๆไม่เห็นบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่านไปอ่านมาให้โปรแกรมหรือว่าสกรีนรีดเดอร์อ่านให้เราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเน้นหรือเปล่ามันมีเครื่องหมายอะไรไหมบางทีมันอ่านหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับถามคนตาดีเราก็ได้ถ้าเรานั่นแต่ว่าไอ้ตัวหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันมันก็แทบที่จะไม่ค่อยมีแล้วแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวออนไลน์ทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงนะบางทีเวลาเออเราอยากเข้าไปอ่านข่าวเจอโฆษณาเต็มเลยกว่าจะเจอบางทีข่าวหนึ่งข่าวแบ่งเป็นตั้งหลายพารากราฟจบ1พารากราฟมีโฆษณามาขั้นกว่าจะอ่านข้ามโฆษณานั้นไปอาจจะเจออีกย่อหน้านึงก็โอ้โหเหนื่อยนะครับข่าวที่ดีก็จะต้องมี 5W1H นะครับทบทวนนะครับวูใครนะครับต้องระบุให้ได้ว่าใครทำใครคือชื่อใครนะครับเช่นกระทรวงอะไรหน่วยงานไหนอะไรพวกนี้นะครับ what อันเนี้ยก็คืออะไรนะครับเนื้อหาของข่าวเนี่ยต้องชัดเจนเราไม่กำกวมนะครับแวร์ก็คือที่ไหนอันนี้ต้องระบุให้อย่างชัดเจนเลยสถานที่เกิดเหตุต้องระบุนะครับพูดคุยกันที่ไหนอย่างไรนะครับเวนก็คือเมื่อไรก็เหมือนกันนะครับอาจจะเริ่มที่วันที่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นข้อมูลทั่วๆไป why นะครับทำไม how เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ฝากว่าเวลาเราจะทำคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มี Facebook นะมีทั้ง user มีทั้งเพจบางทีการเขียนข้อความคอนเทนต์ต่างๆก็เราต้องคำนึงถึงว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปที่เราเขียนออกไปนั้นคนที่อ่านจะเข้าใจหรือไม่นะครับว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากว่าเวลาเราจะเขียนข่าวก็ไม่ต้องเขียนให้ยาวหรือถ้าเขียนยาวมันก็จะต้องมีเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วก็ครบทุกองค์ประกอบของการเขียนนะครับคือการเขียนข่าวเบื้องต้นทำไมเราถึงต้องรู้เพราะว่าข่าวจริงเนี่ยมันจะเอาเนื้อหาที่สำคัญนะครับที่สุดมาไว้เป็นประโยคแรกอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วนะครับหากว่าเราฟังประโยคแรกแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจน่ะก็ต้องไปอ่านในย่อหน้าต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็คืออ่านจนจบนะครับในสมัยก่อนตอนที่มีหนังสือพิมพ์ออกมาทุกวันเนี่ยหนังสือพิมพ์หัวสีต่างๆเนี่ยออกมาทุกวันเนี่ยก็วางไว้โอ้โหบางทีแต่ละข่าวกว่าจะเข้าเนื้อหาได้นี่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีกระดาษมีเนื้อที่มีอะไรให้เขียนเยอะแยะแต่ว่าในปัจจุบันมันเป็นเรื่องออนไลน์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปเสพข่าวได้เพราะฉะนั้นการเขียนข่าวในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับเรื่องข่าวปลอมนะครับเดี๋ยวนี้มันหน่วยงานของรัฐบาลก็จะมีเรื่องของการเรื่องของการทำเฟกนิวด้วยนะครับไปดูว่า ไอตัวข่าวที่เราอ่านนั้นอ่ะมันเป็นข่าวปลอมหรือไม่หรืออย่างไรมันจะมีข่าวปลอมออกมาทุกวันนะครับ
2: เครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
0: แต่ว่าบางทีเวลาเขานำเสนอข่าวก็ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เลือกข้างก็ดีอันนี้เราก็เห็นทุกวันนะในปัจจุบัน
4: โบอิ้ง737
0: สื่อเขาก
4: ็ถึง8รวม50ลำรับผู้โดยสาร50ล้านคนเวียดเจ็ตกรุ๊ปนำโดยด็อกเตอร์เหงียนทิเฟืองเถาประธานกรรมการเวียดเจ็ตกรุ๊ปพร้อมด้วยนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026เวทีความร่วมมือครั้งสำคัญที่รวบรวมผู้นำระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการเชื่อมโยงระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามไทยเวียดเจ็ตหรือเวียดเจ็ตไทยแลนด์ได้เผยหมุดหมายความสำเร็จทางธุรกิจพร้อมประกาศแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนามรวมถึงการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างเวียดเจ็ตและเวียดเจ็ตไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมงานจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนคลิก
9: พี่เก่งหาข้อมูลเรื่องอะไรอยู่จ๊ะ
10: พี่จะหาข้อมูลเรื่องนักรบบางระจันน่ะ
9: นั่นไงพี่เก่งเจอแล้วคลิกเลย
10: ใช่แล้วแต่เขาสะกดผิดนะเอ๊ผิดตรงไหน
11: คำว่าคลิกไม่ต้องมีไม้ตรีจ้ะเขียนเหมือนคำว่าคิกใช่ไหมเหมือนกับตอนที่เราหัวเราะคิกคิก
12: คำว่าคลิกเขียนคอควายลอลิงสระอิกกอไก่ไม่ใส่ไม้ตรีเพราะพยัญชนะต้นคอควายเป็นอักษรต่ำเมื่อใช้สระเสียงสั้นและมีตัวสะกดเป็นแม่กบเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีอยู่แล้วไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆอีก
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

มองรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกช่วยลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรยากาศวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านอาหารเช้าร้านน้ำชากาแฟและร้านข้าวแกงจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าร้านค้าต่างๆเริ่มตื่นตัวและติดป้ายสัญลักษณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยบางร้านนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาปรับใช้ขณะที่หลายร้านได้ติดตั้งป้ายไทยช่วยไทยพลัสไว้อย่างชัดเจนหน้าร้านประชาชนระบุว่าระบบแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วและเงินเข้าบัญชีร้านค้าได้จริงซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน60-40รัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนสมทบ 40% โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569ส่วนร้านค้าเดิมจากคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569โดยเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 21:00 น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please sir
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอ้าววันนี้ลูกจะไปไหนอ่ะข้าวของเยอะเชียว
14: ผมจะไปส่งของให้ลูกค้าครับพ่อ
13: เอ้าแล้วแผ่นป้ายทะเบียนรถลูกหายไปไหนล่ะฮึ
14: สงสัยหล่นหายพ่อผมว่าจะไปทำใหม่อยู
15: ่ช้าก่อนค่ะการที่รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแล้วนำมาขับขี่บนท้องถนนมีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะมีโทษปรับเงินสูงสุด 2,000 บาทค่ะฉะนั้นไปทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่มาติดให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่อยขับขี่ดีกว่านะคะ
13: งั้นลูกเอารถของพ่อไปใช้ก่อนดีกว่านะ
14: ดีเลยครับพ่อผมไม่อยากถูกปรับเงินด้วยครับ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ที่รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามนะยุ่งแย่ทำไมพูดได้ละพูดได้พูดดีนะพูดได้ละ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยเวียดเจ็ตดันรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง737ถึง8รวม50ลำรับผู้โดยสาร50ล้านคนเวียดเจ็ตกรุ๊ปนำโดยด็อกเตอร์เหงียนทิเฟืองเถาประธานกรรมการเวียดเจ็ตกรุ๊ปพร้อมด้วยนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026เวทีความร่วมมือครั้งสำคัญที่รวบรวมผู้นำระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการเชื่อมโยงระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามไทยเวียดเจ็ตหรือเวียดเจ็ตไทยแลนด์ได้เผยหมุดหมายความสำเร็จทางธุรกิจพร้อมประกาศแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนามรวมถึงการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างเวียดเจ็ตและเวียดเจ็ตไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมงานจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนหมอ
9: พี่พศขาหมอฟันนี่มีหน้าที่รักษาฟันใช่ไหมคะ
8: ใช่จ้า
9: ถ้างั้นหมอผีที่เห็นในทีวีก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีสิคะ
8: ไม่ใช่จ้ะคำว่าหมอน่ะนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคอย่างเช่นหมอฟันแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญด้วยอย่างหมอผีน่ะก็หมายถึงผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยงควบคุมใช้งานและปราบผีได้จ้ะไม่ใช่หมอรักษาผีจ้า
9: แล้วหมองูกับหมอนวดล่ะคะ
8: หมองูหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญในการจับงูส่วนหมอนวดก็หมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการนวดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อยเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สืบสานพระพุทธศาสนาสอบตร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ส่งเสริมคุณธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนานายวิสันต์ประเสริฐศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ณจังหวัดยะลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดยะลาร่วมกับสอบต.ส่วนราชการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระคุณอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: เย Chinese Press One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนครอบครองที่ดินร่วมกับผู้ตายทำไงดี
13: เธอโฉนดที่ดินฉันน่ะโดนปลวกกินจะไปขอคัดใหม่แล้วเธอรู้ไหมต้องทำยังไง
14: ไปคัดตอนนี้ไม่ได้ในโฉนดอ่ะมันเป็นชื่อเธอกับพ่อครอบครองด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอ
13: ใช่แต่พ่อฉันเสียไปแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันคนเดียวสิ
15: การที่เรามีชื่อครอบครองร่วมกันในโฉนดที่ดินคนใดคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตที่ดินจะตกเป็นของอีกคนหนึ่งทันทีแต่ก่อนจะทำอะไรกับที่ดินผู้ถือครอบครองร่วมจะต้องไปแจ้งขอเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินนั้นก่อนแล้วค่อยไปแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองและขอคัดโฉนดใหม่โดยไปยื่นเรื่องที่ศาลประจำจังหวัดหรือศาลแพ่งกรุงเทพก็ได้ค่ะอย่าลืมเตรียมเอกสารไปให้พร้อมจะได้ไม่เสียเวลานะคะ
13: แล้วเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างคะเนี่ย
15: เราก็ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในโฉนดและใบมรณบัตรและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเอกสารอื่นๆที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการค่ะ
13: แบบนี้ต้องรีบไปทำจะได้เสร็จไวๆแล้วล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คูโบต้าจับมือกรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรไทยปลูกมันสำปะหลังยุคใหม่นางวราพรโอสถาพันธ์กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดกล่าวว่าจากข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 9.32 ล้านไร่มีผลผลิตรวมกว่า 26.9 ล้านตันต่อปีและมีการส่งออกมากถึง 14.8 ล้านตันหรือคิดเป็น 55% ของผลผลิตทั้งหมดในประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมันสำปะหลังต่อเศรษฐกิจและภาคการเกษตรไทยดังนั้นสยามคูโบต้าและกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังวันที่เกษตรกรต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงโรคพืชความผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศและการแข่งขันในตลาดโลกเชื่อว่าเกษตรกรไทยจะเดินต่อได้ต้องไม่ใช่ด้วยการทำแบบเดิมแต่ต้องใช้โซลูชันเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบจึงจะจัดแข่งขันคูโบต้ามันขยายร่องโดยนำเทคนิคการปลูกมันสำปะหลังแบบขยายร่องที่ช่วยให้หัวมันสามารถเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพลดการเบียดตัวของหัวมันเพิ่มการระบายน้ำลดความเสี่ยงโรคและการเน่าเสียรวมถึงเอื้อต่อการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตรในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดินใส่ปุ๋ยไปจนถึงการเก็บเกี่ยวช่วยลดแรงคนงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการอย่างเป็นธรรมจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนศูนย์ครัว
9: เจ้าเติ้นไปไหนมาเหรอยิ้มมาเชียว
10: ก็ไปเที่ยวเดินเล่นในสวนมะม่วงของพี่เก่งพี่ก้อยเผื่อโชคดีจะเจอหนูสักตัว
11: บ้านเรามีสวนมะม่วงด้วยเหรอฉันเห็นคุณพ่อพี่เก่งพี่ก้อยปลูกเอาไว้ต้นเดียวเท่านั้น
9: นั่นเขาไม่เรียกสวนหรอกเขาแต้มเข้าใจผิดสวนมะม่วงนี่เขาต้องปลูกมะม่วงไว้เยอะๆอาจปลูกไว้ขายด้วย
11: อย่างเช่นที่บ้านสวนของคุณย่าพี่เก่งพี่ก้อยใช่ไหมมีสวนทุเรียนสวนมะม่วง
9: ใช่คุณย่าปลูกทุเรียนมะม่วงไว้เป็นจำนวนมากๆจึงเรียกว่าสวนทุเรียนสวนมะม่วง
10: แล้วที่ป้าแม้นแกปลูกพริกมะเขือข่าตะไคร้ไว้หลังบ้านล่ะเรียกว่าอะไร
9: นั่นเขาเรียกว่าสวนครัวเพราะปลูกพืชผักเอาไว้หลายๆอย่างสำหรับกินเองในบ้านไม่ใช่ปลูกต้นเดียว
10: อ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะถ้าปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆจึงจะเรียกว่าสวนปลูกไว้ต้นเดียวนี่ไม่ใช่สวน
9: สวนหมายถึงบริเวณปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากเช่นสวนทุเรียนสวนมะม่วงสวนมะพร้าวสวนครัวหมายถึงบริเวณที่ปลูกพืชผักเช่นพริกมะเขือข่าตะไคร้โหระพาปลูกไว้กินเองในบ้าน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

นี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดอยุธยาแถลงความพร้อมอโยธยาเกมปี2570กลางมหากรรมโนราเกมที่พัทลุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวต้อนรับก่อนที่นายชวนินวงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จารณโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงรายละเอียดการจัดการแข่งขันในปีหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่พักร้านอาหารระบบคมนาคมและสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานรวมถึงมีบุคลากรด้านกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมชูจุดเด่นของจังหวัดในฐานะเมืองมรดกโลกที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงมหากรรมอาหารที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนสำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อโยธยาเกมกรมพละศึกษาได้มอบหมายให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน11ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑากอล์ฟเกตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อและตะกร้อวงเตะทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและกิจกรรมนันทนาการประเภทการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก76จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 5,000 คน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนสัตว์น้ำห้ามเลี้ยง
13: พี่ไม้พี่ไม้น้องอยากจะเลี้ยงตะภาพอ่ะพาน้องไปซื้อหน่อยนะ
14: ตะภาพที่เหมือนเต่าอ่ะนะเลี้ยงได้หรือเปล่าที่ขายๆกันมันผิดกฎหมายนี่เน
13: า
14: ะ
13: เขาเลี้ยงกันออกตั้งเยอะแยะเลยนะจะผิดกฎหมายได้ไงอ่ะพี
15: ่ตะภาพน้ำที่จะซื้อมาเลี้ยงนั้นเป็นพันธุ์ที่กฎหมายห้ามไว้หรือเปล่าเพราะกฎหมายกำหนดไว้ห้ามไม่ให้ใครนำเข้าส่งออกส่งต่อเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ำพันธุ์หายากเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับเงินไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะ
14: เห็นไหมต้องไปศึกษาก่อนว่าชนิดของตะภาพที่จะไปซื้อมาเป็นสัตว์น้ำต้องห้ามหรือเปล่านะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จัดงานลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีผ่านอัตลักษณ์และเสน่ห์แห่งล้านนาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีผ่านอัตลักษณ์และเสน่ห์แห่งล้านนาโดยได้จัดกิจกรรมล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลโดยมีนางสุดฤทธิ์ไฮเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่บริเวณโถงกิจกรรมชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าดนตรีถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังเพราะเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนตลอดจนถ่ายทอดเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมได้อย่างไร้พรมแดนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยเฉพาะดนตรีล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์นำมาผสมผสานกับความร่วมสมัยจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติงานลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลไม่เพียงสร้างความสุขและความสนุกสนานแต่ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งดนตรีล้านนาไปสู่สายตาชาวโลกนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์พร้อมส่งต่อคอนเทนต์ทุกนโยบายรัฐบาลสู่ประชาชนในทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้านนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีผ่านการสื่อสารสร้างสรรค์และกิจกรรมสาธารณะโดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้ศิลปินท้องถิ่นศิลปินร่วมสมัยและเยาวชนได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดอัตลักษณ์ล้านนาสู่สาธารณชนในวงกว้างทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินจาก SL Musicอ้อมรัตนังวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงจากโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินรับเชิญไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานผสมผสานอัตลักษณ์และเสน่ห์แห่งล้านนาเชื่อมโยงพลังดนตรีร่วมสมัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อมาสำรวจการใช้ภาษาไทยกันครับเมื่อพูดถึงคำว่าเด้งคุณผู้ชมจะนึกถึงอะไรครับ
8: บอลเด้ง
9: เต้นว่ามันเด้งอะไรเงี้ยลูกชิ้นหมูเด้ง
10: ลูกบอลเด้ง
11: มันสาวๆหน้าเด้งเงี้ยพี
12: ่สายปิ้ง
13: ลูกบอลนี่มันเด้งได
14: ้ลูกเด้งที่หยอดเหรียญ10 บาทอะไรเงี้ย
15: ขีมหน้าเด้ง
7: ได้มาหลายความหมายเลยนะครับคำว่าเด้งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือบีบเป็นต้นกระดอนขึ้นกระเด้งก็ว่าและด้วยลักษณะดังกล่าวปัจจุบันคำว่าเด้งจึงมีความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกความหมายหนึ่งครับจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมอย่างผิดปกติ
16: ก็โดนไล่ออกทำงานไม่ดี
17: ถูกกดออกจากตำแหน่ง
18: กระเด้งออกจากเก้าอี
19: ้ก็คือให้ออกอาจจะว่าโดยไม่รู้ตัว
20: โดนกดเด้งออกเงี้ยครับ
21: โดนให้ออก
22: เหมือนถูกโยกย้ายถูกกดกระทันหันอะไรเงี้ยค่ะ
23: โดนไล่ออก
24: เด้งออกจากที่ตำแหน่งอะไรเงี้ย
25: มีตำรวจนายหนึ่งอะไรเงี้ยทำผิดแล้วเด้ง
26: เหมือนเรื่องงานเราโดนเด้งออกจากงานอะไรเงี้ย
27: เอาไปจัดตำแหน่ง
7: รู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แถลงการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569เวลา 15:30 นก็เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะรังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและส่งผลให้นางฟาติมะภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในรถยนต์ขณะกำลังอุ้มลูกทารกและรอระบุตรอีกคนหลังเลิกเรียนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตามที่ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะรังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและส่งผลให้นางฟาติมะภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในรถยนต์ขณะกำลังอุ้มลูกทารกและรอระบุตรอีกคนหลังเลิกเรียนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนั้นสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนผู้หญิงเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในทุกรูปแบบเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขของความสูญเสียแต่คือบาดแผลของครอบครัวความหวาดกลัวของเด็กและความเจ็บปวดของผู้คนในสังคมสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นตรงกันว่าไม่ว่าความเห็นต่างหรือเงื่อนไขใดไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนสากลสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้อ1เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วข้อ2เพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนชุมชนและพื้นที่สาธารณะข้อ3ร่วมกันยุติวัฒกรรมความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าสร้างสันติสุขด้วยแนวทางสันติวิธีท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางและเต็มไปด้วยความสูญเสียสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอยืนยันว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้หญิงเด็กและประชาชนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวเสียงร้องไห้ของเด็กในวันที่สูญเสียแม่ไม่ควรกลายเป็นภาพชินตาของสังคมอีกต่อไปสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้26พฤษภาคม2569 News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนทิ้งซากสัตว์ผิดที่ผิดกฎหมาย
12: เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องเอ๊ะทำอะไรนะฮะมายงมายนอะไรข้างทางแบบนี้ล่ะฮะ
13: เอ้าก็ทิ้งหมาตายไงล่ะเนี่ย
12: เอ้า
13: ไม่เห็นละลุง
12: เฮ้ยเอามาทิ้งข้างทางอย่างนี้ไม่ได้ไหนน้องมันต้องใส่ถุงให้มิดชิดแล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะหรือไม่ก็เอาไปทิ้งที่เทศบาลเขากำหนดไว้มายนข้างทางแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ย
14: ใช่แล้วค่ะเพราะกฎหมายว่าไว้การทิ้งซากสัตว์ไม่ถูกที่จะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทฉะนั้นอย่าทิ้งซากสัตว์ให้อุจากตาประชาชนแล้วก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเลยนะคะ
13: อุ้ยปรับเงินตั้ง 5,000 บาทเลยเหรอผมมาไปฝังใต้ต้นมะม่วงบ้านผมให้เป็นปุ๋ยดีกว่านะลุง
12: ใช่แล้วไอ้นมดีกว่าเสียเงินเยอะเลยนะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
15: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
16: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยามวันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
17: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
18: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
19: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
20: ขอบคุณ
21: ขอโทษ
20: ขอบคุณ
21: ขอโทษ
20: ขอบคุณ
21: ขอโทษ
22: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
20: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
23: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
24: คิดสารดี
15: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจราจรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งนั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่าเออร์บานฮีทไอแลนด์เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝ ฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
24: คิดสาระดี

0: LINE Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะเพิ่งผ่านวันสำคัญอีกหนึ่งวันค่ะนั่นก็คือวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะทางด้านของสสส.ค่ะและเครือข่าย INHPF นะคะผนึกกำลังภาคีสุขภาพทั่วโลกค่ะแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นหน้าสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าและสื่อดิจิทัลค่ะงานนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงวัชระภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของเครือข่ายกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาตินะคะหรือว่า INHPF นะคะออกแถลงการร่วมค่ะเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะในปี2026นะคะหรือว่า2569เนี่ยแหละค่ะในเรื่องของเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบค่ะสสส.ค่ะเป็นสมาชิกก่อตั้งและเลขานุการของเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติค่ะได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะที่เกิดจากอิทธิพลเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาสูบค่ะที่ยังคงมุ่งสร้างผู้เสพหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันค่ะอุตสาหกรรมยาสูบทำตลาดผ่านกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดเยาวชนทั้งกลิ่นรสรูปลักษณ์ที่คล้ายของเล่นนะคะการใช้สื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงนิโคตินได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างน่ากังวลเลยค่ะจึงจำเป็นต้องปกป้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบและนิโคตินที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะทางด้านของเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติค่ะจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งดำเนินการมาตรการสำคัญค่ะ 1. คือการคุมเข้มบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ลดการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนโดยยกเลิกกลิ่นรสจูงใจใช้ซองรูปแบบเรียบและควบคุมรูปแบบผลิตภัณฑ์ค่ะข้อ 2. ค่ะโฆษณาและการตลาดทุกรูปแบบโดยเฉพาะผ่านสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์พร้อมเพิ่มภาษีเพื่อลดการเข้าถึงค่ะข้อ 3 ค่ะปราบปรามการลักลอบขายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายควบคู่กับมาตรการช่วยเลิกสูบและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ค่ะข้อ 4 ค่ะป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขจากอุตสาหกรรมยาสูบตามกรอบ WHO FCTC ค่ะข้อ 5 ค่ะผลักดันมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและยุติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งค่ะอย่างที่เคยเล่ากันไปเนาะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่มันเป็นขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านนะคะข้อ 6 ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ

พให้เด็กและเยาวชนตั้งแต่ต้นนะคะข้อ7ค่ะสนับสนุนบทบาทชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและข้อ8ค่ะสนับสนุนมาตรการช่วยเลิกบุหรี่และรณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการป้องกันในปัญหานี้เนี่ยนะคะต้องอาศัยมาตรการเชิงนโยบายที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้สังคมค่ะโดยแถลงการของเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติเนี่ยระบุว่าปัจจุบันนี้ค่ะเรามีวัยรุ่นอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเยาวชนค่ะมีแนวโน้มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ถึง9เท่าในขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าโลกมีมูลค่า 45.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในปี2025ค่ะและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 462.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2033ค่ะสสส.พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติภาควิชาการภาคประชาสังคมและหน่วยงานกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันมาตรการที่อิงหลักฐานทางวิชาการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยบุหรี่ไฟฟ้าและปกป้องเด็กและเยาวชนจากการตกเป็นเป้าหมายทางการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและปกป้องการเสพติดตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราพยายามบอกกันไปเนาะมันต้องมีมาตรการที่เข้มข้นอ่ะมันถึงจะอย่างน้อยก็คือก็ต้องกักมันไม่ให้มันสามารถเข้ามาถึงตัวเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วขอมาเปิดอีกหนึ่งมุมค่ะเปิดด้านมืดบุหรี่ไฟฟ้าทำเด็กไทยป่วยโรคอีวาลีพุ่งเลยค่ะส่วนภาพลักษณ์หลอกเด็กเยาวชนเป็นนักสูบขาประจำ 1.6% สาวไทยยิ่งหนักค่ะยอดสูบพุ่ง 3.1เท่านะคะกรุงเทพอีสานสูบเยอะสุดโอ้โหมาดูรายละเอียดกันค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบแพทยสภาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยและสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีวาลีระดับประเทศพร้อมจัดการเสวนาวิกฤตอีวาลีภัยเงียบจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะเรากำลังต่อสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พูดถึงเรื่องของการต่อสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นภัยเงียบที่พุ่งเป้าไปที่เยาวชนโดยตรงค่ะผ่านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยแต่กลับเป็นตัวการก่อโรคปอดรุนแรงเฉียบพลันหรือว่าอีวาลีค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะมีคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากเกือบ1ล้านคนอันนี้ต้องตั้งคำถามดังๆค่ะว่าแล้วไปเอามาจากที่ไหนกันในเมื่อบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คงต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเอ๊ยังไงนะคะอ่ะกลับมาเรื่องของเรากันต่อมีผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากถึง1ล้านคนแต่มีรายงานป่วยโรคอีวาลีเข้ามาในระบบน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ป่วยนะคะแต่เป็นเพราะระบบรายงานโรคซับซ้อนกระบวนการวินิจฉัยยังไม่ชัดเจนและโรคนี้ไม่ได้ผูกพันตามกฎหมายที่ต้องรายงานเข้าส่วนกลางแต่ในทางปฏิบัติค่ะบุคลากรการแพทย์พบผู้ป่วยมีอาการไอเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกบางคนหายใจล้มเหลวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เป็นระยะค่ะซึ่งหากวินิจฉัยล่าช้ามีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 10% ดังนั้นค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็จึงต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคอีวาลีนะคะในระดับประเทศรวมถึงคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแลรักษาโรคค่ะในส่วนทางด้านของสถานการณ์ในเยาวชนค่ะทางด้านของสสส.ค่ะนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.ค่ะได้พูดถึงการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะส่งผลทำให้ป่วยเป็นโรคอีวาลีจำนวนมากโดยจากการเอาข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7นะคะมีการพบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 10-14 ปีเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 7.1%
ในขณะจำนวนนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นผู้สูบประจำถึง 1.6% ค่ะทั้งหญิงและชายในสัดส่วนเท่ากันและยังพบว่าวัยรุ่นค่ะ 15-29 ปีมีแนวโน้มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 3.6% เป็น 8.4% ภายใน5ปียังไม่พอค่ะวัยรุ่นหญิงมีอัตราในการสูบเพิ่มขึ้น 3.1 เท่าทั้งนี้ค่ะกรุงเทพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอัตราในการสูบชุกและแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะสิ่งที่น่ากังวลค่ะเขาพบว่าเด็กอายุ 6-14 ปีมากถึง 57.6% ซึ่งไม่ได้เป็นผู้สูบเองแต่ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองส่วนใหญ่ได้รับจากที่บ้านตลาดสดตลาดนัดและสถานศึกษาค่ะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงอะไรตัวเลขเหล่านี้ค่ะสะท้อนถึงภัยเงียบที่คุกคามถึงระดับครอบครัวและเด็กเล็กอย่างน่ากังวลความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้ป่วยเป็นโรคอีฟาลีนะคะและพรากอนาคตของเยาวชนไปอย่างไม่รู้ตัวที่ผ่านมาค่ะเราพบผู้ป่วยอย่างไม่เป็นทางการแล้ว17รายใน9จังหวัดเกินครึ่งนะคะเป็นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า15ปีและผู้ป่วยที่ยืนยันภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า2รายดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าค่ะว่าภัยจากบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมันก่อให้เกิดโรคที่อันตรายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ได้มีเครื่องมือในการที่จะรับมือด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเขามีเครื่องมือสำคัญก็คือเป็นแนวทางในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็ดูแลรักษาโรคอีวาลีเข้ามาเพื่อที่จะรับมือกับโรคอีวาลีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยแนวทางในการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบอีวารีเนี่ยนะคะเกิดจากการทำงานร่วมกันค่ะของสสส.ร่วมกับสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกองงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติกรมควบคุมโรคค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อที่จะมีมาตรฐานการวินิจฉัยให้แพทย์ทั่วไปมีเกณฑ์ในการคัดกรองซักประวัติแล้วก็สามารถที่จะตรวจทางรังสีวิทยาที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ตรวจโรคได้เร็วยิ่งขึ้นลดอัตราในการเสียชีวิตเพราะว่าด้วยความที่ภาวะของโรคอะค่ะที่มันอาจจะแบบดูคล้ายๆกับโรคอื่นๆด้วยเนาะดูคล้ายๆกับภาวะปอดอักเสบอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นถ้ามีเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการซักประวัติที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแบบสามารถที่จะชี้ไปได้ว่าเขาเป็นโรคนี้หรือไม่นั่นเองและมีระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพค่ะเป็นการกำหนดให้โรคอีวาลีเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรายงานเข้าระบบเฝ้าระวังทันทีนะคะเพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการติดตามสถานการณ์และเตือนภัยสังคมแสดงว่าหลังจากนี้ค่ะเราจะได้เห็น dataในการรายงานเรื่องของโรคอีวาลีกันมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะได้เห็นนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดโรคปอดอักเสบอะค่ะจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจากผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้ากันเท่าไหร่แล้วนั่นเองต่อมาค่ะมีการส่งต่อข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะคะนำข้อมูลเชิงระบาดวิทยาไปสนับสนุนมาตรการทางกฎหมายและการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศสามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันได้นั่นเองค่ะในเรื่องของภาวะปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าต้องบอกว่าเป็นภัยเงียบค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์กมลแก้วกิตินรงค์ค่ะนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าคือภาวะปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเป็นภัยเงียบจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อย่างจริงจังหลายปีที่ผ่านมาค่ะมีการให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนแต่การตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบอีวาลีซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะเพราะไม่เคยพบอาการป่วยโรคนี้ในผู้สูบบุหรี่ชนิดอื่นมาก่อนจึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตอกย้ำเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใดล้วนไม่ปลอดภัยนะคะแล้วเนี่ยมันเห็นเลยค่ะว่ามันมีความไม่ปลอดภัยอะค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็เขาก็จะพยายามที่จะเร่งดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้กับบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพปอดที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นก้าวสำคัญค่ะที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของวงการแพทย์นะคะที่เราหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นคือเมื่อมีการนำเอาตัวสารต่างๆในบุหรี่ไฟฟ้าไปทดสอบแล้วก็ดีนะคะก็มีการบอกถึงสารที่จะได้รับอันตรายที่จะได้รับแต่แน่นอนว่าเมื่อไม่มีข้อมูลทางสาธารณสุขยิ่งเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยหลายคนก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีข้อมูลอะไรมาบอกว่าจะป่วยได้จริงหรอเนี่ยนะคะตอนนี้ล่ะค่ะเราจะได้เห็นมากยิ่งขึ้นแล้วกับวิกฤตของโรคอีวาลีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานำเอาโรคเนี้ยมาเข้ามาในรายงานและหลังจากนี้เราจะได้เห็นรายงานของโรคเนี้ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันค่ะเราพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันเข้ามาใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเข้ามาง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ทั้งคนสูบเองเนี่ยนะคะที่จะเป็นอันตรายและยังไม่พอคือควันบุหรี่มือสองค่ะคนรอบข้างก็เป็นอันตรายไปด้วยนะคะเพราะว่าคนสูบก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เหม็นอะไรก็ไม่ได้จะมีผลอะไรต่อคนอื่นแต่ความจริงแล้วค่ะมันมีสารพิษที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วก็อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในระดับครอบครัวนะคะแล้วก็เด็กเล็กๆ เนี่ยนะคะที่เขาไม่ได้รู้อิโนอินเน่ด้วยเลยนะคะที่จะต้องมารับผลกระทบโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของควันบุหรี่เรื่องของบุหรี่นะคะที่ในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นควันหลงเนาะจากวันงดสูบบุหรี่โลกพอพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะขอฝากไว้ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังหาสื่อในการที่จะนำมาบอกให้เด็กๆได้เข้าใจถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะได้ห่างไกลกันนะคะกับหนังสือนิทานปลอดพอดนะคะจากทางด้านของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะเขาก็จะมีหนังสือในชุดนิทานเด็กปลอดพอดค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็อ่านได้ฟรีนะคะหนังสือในชุดนิทานเล่มนี้นะคะมีหลายเล่มด้วยกันนะคะมีแยกในแต่ละวัยที่สามารถที่จะค่อยๆนำมาใช้กับเด็กๆได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยนะคะเช่นหนังสือเล่มแรกนะคะหูวัยตาวัยนะคะผลงานของครูชีวันวิสาสะหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชมเชยหนังสือเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2568ด้วยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่สามารถที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าหน้าตาของพอตเป็นยังไงแล้วเขาก็จะไม่เอาทอยพอตเขารู้ว่าทอยพอตไม่ดีเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่จะไปอ่านกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะคะ happyreading.in.th ค่ะนอกเหนือจากเล่มนี้ค่ะยังมีอีกหลายเล่มเลยนะคะมีขบวนการปราบทอยพอตนะคะมีอีเล้งเค้งโค้งพับปอดพอตมีชัยชนะของแมวน้อยมัดแมนกับยายเช้าค่ะเด็กชายกับสหายผู้ปกป้องค่ะและความลับของบริษัทมืดดำค่ะ7เล่มด้วยกันนะคะเป็นหนังสือชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปลอดพอดค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้เป็นสื่อกันได้นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะเข้าไปอ่านได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูนะคะอยากที่จะหาสื่อที่จะไปเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยหนังสือเล่มนี้ได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะคะ www.happyreading.in.th ค่ะก็จะมีหนังสือนะคะที่น่าสนใจเยอะแยะเลยรวมถึงหนังสือชุดนิทานเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเด็กปลอดพอดในชุดนี้ด้วยนะคะดาวน์โหลดและเปิดอ่านได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมี7เล่มที่ถ่ายทอดเรื่องราวสนุกเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กและครอบครัวค่ะสอดแทรกความรู้เรื่องของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าการป้องกันตัวเองและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ ด้วยนั่นเองค่ะนำมาฝากกันนะคะเพราะว่าการอ่านไม่ใช่ได้แค่ความสนุกค่ะแต่ยังสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กๆได้กล้าคิดกล้าถามและรู้จักปฏิเสธสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะมาร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอ่านและสร้างสังคมเด็กปลอดพอดไปด้วยกันค่ะที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะคะ www.happyreading.in.th ค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
5: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
9: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
10: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่ อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกาหนิวค่ะ
9: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
11: News. อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
11: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
11: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
5: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
12: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
9: เช็คข่าวก่อนแชร์
10: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะมีการแชร์กันไปค่ะบอกว่าดื่มนมดิบบูดจะช่วยดีท็อกซ์สิวออกจากร่างกายได้และจะทำให้ตัวสูงขึ้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าการดื่มนมดิบที่บูดไม่ได้ช่วยให้ดีท็อกซ์สิวหรือจะทำให้ร่างกายเราสูงขึ้นได้ค่ะแต่เป็นการเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะและอาจจะเป็นการกระตุ้นกระบวนการอักเสบทั่วร่างกายด้วยค่ะนั่นจะทำให้ผิวหนังอักเสบแล้วก็สิวแย่ลงกว่าเดิมนะคะอันตรายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเพราะว่าความสูงเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากพันธุกรรมสารอาหารที่ถูกต้องและการนอนหลับที่ดีนะคะไม่ใช่การกินของเสียเนาะแต่หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วไม่เหมือนกับโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวหรือเปล่าโยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวเนี่ยนะคะแตกต่างจากนมดิบบูดนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการเอานมพาสเจอร์ไรซ์มาหมักโดยจงใจใส่โปรไบโอติกค่ะหรือว่าแบคทีเรียชนิดดีเช่นแลคโตบาซิลัสซึ่งเกิดขึ้นในห้องแลบที่สะอาดควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นก็เลยจะทำให้ได้กรดแลคติกที่มีประโยชน์ต่อลำไส้นั่นเองค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากการไม่หลงเชื่อข่าวปลอมนะคะเราจะได้ไม่เสี่ยงในการที่จะรับประทานอะไรแปลกๆไปแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพค่ะแล้วมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
9: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
10: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ตรวจยึดช่อดอกกัญชาซุกซ่อนอำพรางในถุงขนมพยายามลักลอบส่งออกไปฮ่องกงนายบุญรอดเขจรานนท์นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่สำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ผนึกกำลังร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ทำการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้โดยสารชาวจีน2รายที่จะเดินทางไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างเดินผ่านช่องตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งในขณะเช็คอินสายการบินไม่ได้แสดงกระเป๋าสัมภาระโดยรายที่1ตรวจค้นพบช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศซุกซ่อนอำพรางในถุงขนมบรรจุในกระเป๋าเดินทาง1ใบจำนวน12ห่อน้ำหนักรวม6กิโลกรัมมูลค่ากว่า 60,000 บาทและรายที่2ตรวจค้นพบช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศซุกซ่อนอำพรางในถุงขนมบรรจุในกระเป๋าเดินทาง1ใบจำนวน6ห่อน้ำหนักรวม3กิโลกรัมมูลค่ากว่า 30,000 บาททั้งนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รับ
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนไม่นำพา
9: สวัสดีจ้าศรีสวัสดิ์เมื่อเร็วๆนี้ดูละครโทรทัศน์มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบพูดอะไรนะนำพานำพาอยู่บ่อย
8: ๆแต่ก็ไม่ได้นำพา
9: ใช่แล้วใช่แล้วคำนี้ละมันหมายความว่าอะไรเหรอไม่ได้นำพาหมายถึงไม่ได้นำหรือไม่ได้พามาใช่ไหม
8: แต่ก็ไม่ได้นำพาหรือไม่นำพาไม่ได้หมายถึงไม่ได้นำมาหรือไม่ได้พามาแต่เป็นสำนวนหมายถึงไม่สนใจไม่เอาใจใส่จ้ะ
10: เหมือนที่เธอเคยบอกก้าวแต้มว่าเวลากินข้าวต้องระวังอย่าให้หกเลอะเทอะแต่ก้าวแต้มฟังแล้วก็ละเลยไม่เอาใจใส่ที่เธอบอกยังคงกินข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้เรียกว่าไม่นำพาใช่ไหม
8: ใช่แล้วจ้ะบอกแล้วแต่ก็ไม่นำพาไม่นำพาเป็นสำนวนหมายถึงละเลยไม่เอาใจใส่เช่นครูบอกว่าก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแต่นักเรียนบางคนก็ไม่นำพา
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: ปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมโทร1663ปรึกษาข้อกังวลขอคำแนะนำเรื่องโรคเอดส์และการตั้งท้องไม่พร้อมหาเพื่อนช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ทุกวันตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มโทร1663

0: ร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละ10นางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังนาคพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากนาคพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรม4ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาคพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้เหลายนและบ่วงแร้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไซมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไ สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพราหมณ์เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุททชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตรจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตรตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงมีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้ จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพย์นี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพย์อยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพรามการรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพราหมณีแม่ของสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้สมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพราหมณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพราหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพลั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พราหมณ์ชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑตนหนึ่ง อาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมพายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมพายพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปรนนิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนต์อาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชาย ท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วจึงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อาลัมพายว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อาลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทากล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีล
2: เห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรานกระซิบบอกพรามอลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองสีสะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐาน

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนโซวิชินมาศดูก้าวด้านสิเข้าไปดูอะไรที่ซอกตู้ซอกโต๊ะสำรวจอะไรของเขานะ
9: ฉันเห็นอะไรไว้ๆหลังตู้คิดว่าเป็นหนูเลยเข้าไปดูว่าแต่ซอกตู้ซอกโต๊ะของเธอเนี่ยอยู่ตรงไหนกัน
8: ซอกคือช่องที่แคบๆซอกตู้คือที่แคบๆหลังตู้ที่เธอเข้าไปดูนั่นแหละ
9: แต่ถ้าไปทุกซอกทุกมุมทั้งที่ไม่น่าจะไปเขาเรียกว่าซอกแซกนะ
8: แล้วถ้าถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถามก็เรียกว่าซอกแซกถาม
9: โอ้โหทำไมหลายซอกจังเลย
8: ซอกสะกดซอโซ่ออ่างกอไก่หมายถึงช่องทางที่แคบๆเช่นซอกตู้ซอกเตียงทางเดินแคบๆระหว่างตึกก็เรียกว่าซอกตึกทางแคบๆระหว่างเขาก็เรียกว่าซอกเขาในตัวคนเราก็มีซอกอย่างซอกเล็บซอกคอซอกหูซอกฟันเราต้องทำความสะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรก
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: านกกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
2: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชน
3: ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชเรือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: มหาเถรสมาคม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ชาลีครับครับสวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจในค่ำคืนของวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับผมขวัญชาติดาสามาพร้อมกับพี่ชาลีนะชาลีนพงศ์ยิ่งใหญ่ครับประธานองค์กรภาคีแล้วก็วันนี้เราคุยกันเมื่อวานนะพี่ชาลีครับเมื่อวานนี้ค้างไว้วันนี้มีคำถามใหญ่ว่าวิทยุชุมชนวิทยุท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทำไมถึงลืมถูกลืมแล้วถูกถอดออกไปแล้วอย่างที่บอกครับประสบการณ์ที่ผ่านมากับวิทยุ97นะแล้วที่หาดใหญ่น้ำท่วมที่ผ่านมาครับผมทำข่าวมีแต่หลายๆคนบอกว่าอยากมี97กลับมาพี่ตีหายไปไหนพี่ชาลีไม่รักคนหาดใหญ่แล้วเหรอพี่ชาลีหายไปไหนทำไมมาช่วยคนหาดใหญ่วันนี้ผมเชิญพี่ชาลีมานั่งพูดคุยผ่านทางรายการนะครับรายการประเด็นดนใจวันนี้ขอถามตรงๆพี่ชาลีหายไปไหนครับพี่ชาลีครับก่อนอื่นเนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยทำไมถึงหลายคนที่เจอนะผมลงพื้นที่นะเนี่ยพี่ชาลีอยู่ไหนไม่เห็นมาช่วยเลยพี่ชาลีคืน97อยากจะอย่างน้อยนะคำถามนี้ผมถามพี่ชาลีนะว่าทำไมคนถึงถามหา97กันครับ
2: ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์สดอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านทางสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับที่เป็นวิทยุมันไม่ใช่ชุมชนแล้วนะวันนี้มันกลายเป็นวิทยุธุรกิจวิทยุสาธารณะและวิทยุชุมชนนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่ทั่วประเทศก็ได้เมื่อกี้พอฟังเพลงอบตช.นะพี่ต้อยนะเราก็นึกถึงอดีตเก่าๆนะครับเราเป็นสถานีวิทยุเพื่อประชาชนมาตั้งแต่ของผมเนี่ยของพี่เนี่ยตั้งแต่2543นะครับแล้วก็เราก็ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนมาตลอดในคลื่น FM 97ตั้งแต่อยู่ถนนลพบุรีลาเมศนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตึกนภัยเพลสคอนโดมิเนียมมีความสูง140เมตรนะครับตึกสูง46ชั้นอยู่ริมถนนราชยินดีนะครับแล้วตึกสูงนั้นเราก็ยังตั้งเสาสูงขึ้นไปอีกความสูงเราอยู่ประมาณ140กว่าเมตรแล้วส่งอยู่กลางเมืองหาดใหญ่ก็ครอบคลุมไปถึงพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลาบางส่วนนะครับแล้วก็ด้านนี้ซิ่งนี้ก็ไปถึงโน่นนะครับติดนครเลยทุ่งสงก็ยังได้ยินนะครับความคมชัดชัดเจนแล้วเราเนี่ยก็เป็นสถานีวิทยุที่ไม่โฆษณาขายยา นะครับไม่โฆษณาขายสินค้าที่ตอนนั้นเขากำลังบูมกำลังดังนะพี่ต้อยนะก็ถือว่าผมทิ้งเงินไปเป็นสิบสิบล้านหลายท่านนะครับอย่างพี่ธำรงเนี่ยแล้วก็หลายคนหลายสถานีที่เขาขายยากันเนี่ยนะครับเขาร่ำรวยเลยแต่97ไม่ได้ทำ97เนี่ยครับเป็นสถานีวิทยุเพื่อประชาชนเราเป็นศูนย์กลางของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกแล้วก็ให้ความบันเทิงเราใช้ดีเจเนี่ยอาสาสมัครหมดเลยพี่ต้อยครับผมไม่มีค่าจ้างพนักงานเรื่องของผู้จัดรายการเลยในระหว่างที่อื่นเนี่ยเขาจะต้องวิ่งหาสปอนเซอร์เนี่ยสวัสดีพี่พิทักษ์เพชรกล้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นสมาชิกของ97คุณอมรรัตน์ด้วยนะครับหลายๆท่านทักทายเข้ามานะครับสมัยนั้นเนี่ยครับเราก็มีดีเจเราสร้างดีเจขึ้นมาดีเจปรีกล้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นคนบ้านๆไม่มีใครรู้จักพูดแบบชาวบ้านเลยผมบอกพูดไปเลยพูดไปตามสไตล์ของคุณนะดีเจน้ำฝนดีเจทศดีเจโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนไม่มีเงินเดือนทุกคนเป็นจิตอาสาแล้วเราทำงานเปิด24ชั่วโมงมีคนเข้าเวรดูแลสถานีไม่มีค่าจ้างเรื่องพนักงานยกเว้นฝ่ายเทคนิคเท่านั้นครับฝ่ายเทคนิคที่ผลิตรายการแล้วก็ควบคุมเครื่องควบคุมอะไรเนี่ยถึงจะมีค่าจ้างนะครับถามว่าอยู่ได้ยังไงเรามีผู้สนับสนุนพอสมควรพี่ต้อยแล้วผมไม่รับโฆษณา 3,000 5,000 เนี่ยผมไม่รับถ้าโฆษณา97นี่ต้องเป็นหมื่นทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษพี่ต้อย สมมติพี่ต้อยจ้างมาโฆษณาที่สถานีผมเนี่ยจะมาโฆษณาสินค้านู่นนี่นั่นไม่ได้สนับสนุนโดยพี่ต้อยนะ
1: ได้ไหม
2: อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่เกิดภัยพิบัติหรือผมจัดรายการแล้วมันมีเรื่องอะไรที่ต้องติดลมผมไม่โฆษณาให้พี่ต้อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นตำนานของ97แล้ว97ก็สร้างสมาชิกนะครับเราสร้างสมาชิกมีสมาชิกศูนย์วิทยุชาลีเราลิงก์เข้าไปกับวิทยุเครื่องแดงพี่ต้อยครับเราออกอากาศทาง FM คลื่น97แล้วก็ยังออนออกไปครับแล้วก็ยังออนออกไปทางวิทยุเครื่องแดงนะครับเป็นวอแดงคลื่นซิติเซนแบนนะครับหรือคลื่นของประชาชน CB 245ช่อง43เรามีสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ97นะครับ 60,000 กว่าคน
1: 60,000
2: เวลาคน
1: นะ
2: ที่เขา 60,000 กว่าครับมีรหัสสมาชิกเรียบร้อยเลยมีบัตรทุกคนนะครับแล้วทุกปีเราก็จะจัดงานพบปะสังสรรค์เราก็แจกของรางวัลทำอะไรต่ออะไรกันโดยสปอนเซอร์สนับสนุน
1: ครับ
2: สถานีเราเนี่ยกว้างมาก กว้างกว่าสถานีรัฐนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยวิทยุ97เนี่ยครับเราใช้เราเป็นการสร้างเรื่องของอุดมการณ์ของคนเรามีสมาชิกอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถสอบถามไปยังต้นทางได้เช่นบ้านนายกเนี่ยครับบอกว่าซอยบ้านเขาไฟดับผมก็จะมีสมาชิกที่อยู่ในซอยนั้นฟังด้วยเขาก็จะยืนยันว่าไฟดับจริงหรือไฟไม่ดับหรืออะไรเรื่องทุกอย่างเนี่ยครับเราเป็นศูนย์รวมราชการวันที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยพี่ต้อย FM 97คือศูนย์บัญชาการเพราะสถานีเราใหญ่มากครับ
1: ครับ
2: จุคนได้เป็นพันคน
1: ด้วยตอนนั้นนะแล้วก็มีสมาชิก
2: ได้ไกล
1: 60,000 คน
2: แล้วเวลาทำกิจกรรมเนี่ย
1: ครับ
2: เราทำกิจกรรมเนี่ยครับพี่ต้อยเราจะมีคนมาช่วยงานเราทีง 4-500 คนข้าวปลาอาหารเนี่ยมีให้กินหมดบางทีก็มีคนนินทาหมาดูถูกนะพี่ต้อยนะเอ้ยชาลีมันจัดอย่างนี้มันรวยมันอย่างนี้อย่างนั้นได้เงินนะ แต่เขาไม่รู้หรอกครับ
1: ต้องมีเงินใช่ไหมบอกแล้วต้องมีเงินนะที่ทำได้ไงเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับแล้วแต่สมาชิกเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายผมทั้งครอบครัวเลยผมคุณนกเนี่ยก็ช่วยกันทำน้องอมสินเนี่ยยังเล็กๆนอนใต้โต๊ะอ่ะครับพี่ต้อยนอนใต้โต๊ะเวลาผมต้องจัดรายการกันมืดค่ำดึกดื่นนะแล้วแฟนรายการเนี่ยน่ารักแบบสุดๆนี่ผมต้องเรียนเลยวันนี้ยังมีความรักและผูกพันกันอยู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าอายุเราผมทำตั้งแต่อายุ40กว่าปีครับพี่ต้อยวันนี้มัน69แล้วมันผ่านไปเกือบ50ปี
1: 50
2: ไม่ใช่โทษเดี๋ยวนะ40 60กว่า20กว่าปีนะครับ
1: 20กว่าปีกับสถานีที่มีอยู่นะ
2: เราทำทุกเรื่องนะพี่ต้อยน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกปัญหาข้อกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากส่วนราชการถูกอิทธิพลรังแกเกิดภัยพิบัตินะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองตอนนั้นเนี่ยครับก็มีเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมเป็นคนที่ทำให้คุณวาสนาเพิ่มลาภติดคุก
1: ครับ
2: เรื่องของการเลือกตั้งผมจำพศไม่ได้นะครับที่มีการเลือกตั้งแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ลงเหลือพรรคเดียวแล้วต้องแข่งกับ 20% ผมก็ไปเอาสมาชิกคนแก่ผมอายุ5 60 70 80ไปปูผ้าขาวแล้วขอร้องว่าใครก็อย่าสมัครเลยคนอื่นเขามีคดีกันหมดนะผมไม่เคยมีคดีเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวผมทำเพื่อส่วนรวมแล้วผมก็ไม่ได้แสวงหาตัวเองผมไม่ได้ไปเป็นกปปส.ผมไม่ได้ไปเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ผมเป็นคนส่งคนขึ้นไปกรุงเทพเต็มออกเหมากระทั่งเครื่องบินรถไฟรถบัสรถทัวร์รถสิบล้อรถอะไรไปกันหมดนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่มันคลายแม็กลุงตู่ก็ยึดอำนาจพอลุงตู่ยึดอำนาจเนี่ยครับสิ่งแรกที่ลุงตู่ทำก็คือสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศวันนั้นก็ต้องยอมรับครับพี่ต้อยมันมีวิทยุเสื้อเหลืองวิทยุเสื้อแดงอย่างวิทยุเสื้อเหลืองเนี่ยก็เช่นอะไรของคุณสนธิลิ้มทองกุลอะไรพวกนี้นะครับแต่เราไม่ใช่เราเป็นเสื้อเหลืองแต่เราไม่ใช่เสื้อเหลืองที่ไปอยู่ในสังกัดของใครเราเป็นเราไม่ใช่ลูกน้องใครน ะครับเราไม่ได้ขึ้นกับใครเราคือเราคือชมรมอาสาคลายทุกข์เราคือ FM 97เราคือภาคประชาชนจริงๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้รับเงินนักการเมืองแล้วก็ไม่ได้อะไรจากใครเลยทั้งสิ้นพอลุงตู่ปิดสถานีวิทยุเนี่ยครับบังเอิญผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น16ตอนนั้นผบ.ทบ.เนี่ยครับก็เป็นเตรียมทหารรุ่น16ผมก็นึกในใจว่าลุงตู่ทำอย่างนี้ไม่ถูกละมันมีวิทยุเสื้อแดงลุงตู่ต้องการปิดเพราะว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วไม่ต้องการให้ใครมีกระบอกเสียงและไม่ต้องการให้ใครปลุกปั่นใครได้นึกออกไหมฮะเขาก็มีหลักการและเหตุผลของเขาแต่ผมเนี่ยครับก็ได้พูดกับเพื่อนๆทหารหลายคนว่าสิ่งที่ทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณต้องแยกปลาแยกน้ำไม่ใช่เหมารวมคุณมีอำนาจรัฐเนี่ยคุณมีอำนาจทหารสมมติว่าวิทยุเครื่องแดงไอวิทยุที่เป็นเครื่องแดงซึ่งจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานอ่า

0: ผ
1: เหม
0: ม
1: า
0: ก็
1: รวม
0: อ
1: เล
0: ธิ
1: ย
0: บายอย่างเนี้ยผม
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: อธิบายอย่างเนี้ยครับลุงตู่เขาก็คงคิดได้เขาก็เลยคลายล็อกออกมาเรื่องเนี้ยผมพูดเคยพูดให้กสทช.ฟังว่าผม
1: ครับ
0: คือคนหนึ่งที่เป็นคนพูดเรื่องนี้เขาก็คลายล็อกคลายล็อกโดยเอากสทช.มาควบคุมสถานีวิทยุแล้
1: คว รับ
0: ต้องไปทำ MOU กับทหารนึกออกไหมฮะส
1: นึ
0: ม
1: ก
0: ัย
1: ออ
0: น
1: ก
0: ั้น
1: ค
0: ถ
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ใครจะเปิดสถานีต่อได้
1: ต่อไป
0: คุณจะต้องไ
1: ท
0: ปท
1: หา
0: ำ
1: ร
0: MOU กับทหา
1: ใช
0: ร
1: ่
0: ว่าจะไม่ทำ1 2 3 4และจะต้องทำ1 2 3 4
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วพวกเราก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกสทช.ทีนี้กสทช.เนี่ยครับพี่ต้อยเขาเติบโตมาจากไปรษณีย์นะครับเขาเติบโตมาจากไปรษณีย์ครั้นเมื่อเติบโตมาจากไปรษณีย์เนี่ยคนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีคว
1: เ
0: า
1: ข้
0: ม
1: าใ
0: ส
1: จ
0: ามารถและประสบการณ์มากนึกออกไหมฮะ
1: ค
0: เด
1: ร
0: ็ก
1: ับ
0: ๆเนี่ยโตเร็วมากอายุ30ไปกว่าปีเป็นผอ.เป็นนู่นนี่นั่นใหญ่โตมโหฬารแล้วใช้อำนาจไม่ถูกเวลาด่าสถานีวิทยุคนที่ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยโอ้ยป้านี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเขียนหนังสือมาให้ไม่รู้เรื่องไงอย่างงู้นอย่างงี้คนที่พูดคนเนี้ยผมเอาออกจากเขาลาออกจากงานแล้วนะครับผม
1: ครั
0: ห
1: บ
0: ่วงเรื่องอย่างเงี้ยผมคิดว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รวยหรือจนอยู่ที่ความดีความงามสวัสดีนะครับลุงป๋องสวัสดีคุณวิทยา
1: ครับ
0: ทองสวัสดนะครับแล้วก็
1: ง
0: ส
1: ั้น
0: วัสดีคุณวันนิสาสวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับพี่พิธงพี่
1: ค
0: พ
1: ริ ับ
0: ทักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่ในกสทช.ที่หลายๆหลายคนเนี่ยผมก็ดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเขาก็บอกให้เราไปขึ้นทะเบียนแล้วก็กำกับเราว่าจะต้องมีกำลังส่ง500 วัตต์เสาลดลงมาเหลือ60 เมตรพี่ต้อยตึกผมมันก็สูง100 กว่าเมตรแล้ว46 ชั้นถ้า
1: คร
0: ช
1: ั
0: ับ ้นละ3 เมตรมันก็130-140 เมตรแล้วเสา
1: อ
0: ยัง
1: ก็
0: ส
1: เ
0: ู
1: ก
0: ง
1: ิ
0: ขึ้
1: น
0: นไปอีก45 เมตร
1: ครับ
0: แล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนพี่ต้อยผมจะย้ายไปไหนผ
1: น
0: ม
1: ี่ค
0: ก
1: ื
0: ็
1: อเหตุผล
0: เอา
1: คร
0: เ
1: ั
0: ส
1: บ
0: าลงมาอยู่ที่60 เมตร
1: หก
0: ห
1: สิ
0: ก
1: บ
0: สิบเมตรนี่ก็อยู่ประมาณสักชั้น20ก็มา
1: ค
0: แข
1: รั
0: ว
1: บ
0: นไว้ก็ออกอากาศผมก็มีความเซ็งแล้วตอนนั้นเนี่ยครับมีเจ้าหน้าที่กสทช.คนหนึ่งแหมผมจะจําชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาเป็นคนที่ขาพิการอ่ะไม่จําชื่อไม่ได้โอ้เขาก็มีปฏิกิริยากับเรามากนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําอย่างนั้นทําไมตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ตรงอื่นละ
1: ครับ
0: เขาก็มาบอกว่าเราเป็นผีแอบข้างตึกมั่งไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งเอ้ยคุณรู้จักผมน้อยไปผมไม่ได้ทํางานเพื่อเงินผมทํางานด้วยอุดมการณ์ผมเลยปิดสถานีเลยพี่ต้อยเลิกจัดรายการเลยด้วยความเสียใจว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเพื่อประโยชน์ประชาชนกสทช.คุณเป็นใครวะคุณเข้ามาแล้วคุณไม่เคยมองเลยแต่ท่านผอ.สมคิดตอนนั้นเขาเป็นผอ.เขตอยู่ตรงนี้นะเขา
1: ครับ
0: พยายามมาคุยกับผมนะบอกพี่ชาลีวิทยุ97เนี่ยผมอยากให้คงอยู่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนพี่อยู่เถอะครับเดี๋ยวผมจะทําเรื่องให้ทุกอย่างผมบอกว่าขอบคุณมากเลยท่านสมคิดแต่ผมคิดว่าผมทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมาถึงจุดสุดที่มันสุดละมันไม่มีอะไรอีกละปี2553เนี่ยน้ําท่วมหาดใหญ่เนี่ยเราคือศูนย์บัญชาการสมัยนั้นผู้ว่าวินยูทองสกุลเนี่ยใช่ไหมคุณนกท่านผู้ว่าวินยูทองสกุลเนี่ยประกาศแต่งตั้งให้ผมเป็นผู้บัญชาการเมืองพี่ต้อยครับเราทำงานเราทำการบ้านเราได้ความรู้มาจากมวลสมาชิกที่อยู่ตามลุ่มน้ำตามนู่นนี่นั่นเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาก็มีการส่งข้อมูลให้ผมอย่างถูกต้องแม่นย
1: ครั
0: ำเ
1: บ
0: ราช่วยชีวิตคนได้เป็นร้อยร้อยคนพี่ต้อยเรามีความแม่นยำในเรื่องของการตรวจสอบสภาพน้ำสภาพน้ำฝนน้ำท่ารายงานฝนมาเป็นยังไงเราใช
1: ครั
0: ้
1: บ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเราใช้ชลประทานเราใช้ดาวเทียมอีกหลายดวง
1: คร
0: ท
1: ั
0: ับ ้งไทยและต่างประเทศผมใช้ของของสิงคโปร์ใช้ของฮ่องกงใช้ของอเมริกาแล้วก็จะเป็นดาวเทียมของไทยรวมแล้วห้าที่ห้าดวงเนี่ย
1: ก็
0: เร
1: ค
0: า
1: ือศู
0: ม
1: น
0: ี
1: ย์บัญ
0: ห
1: ช
0: ้
1: า
0: อง
1: การ
0: ส
1: เล
0: ตู
1: ย
0: ที่
1: นะ
0: ครับเรามีห้องสตูที่เรามีจอคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: เราก็ดูปั๊บเราก็จะวิเคราะห์ผมอ่านแผนที่ทางอากาศเป็นผมอ่าน ความชื้นสัมผัสผม

0: ่านเรื่องพายุ
1: ร
0: เรื่องแรงกระแสลมเป็นอะไรต่างๆประกอบกับพื้นที่เราเข้มแข็งผมเก่งเฉพาะหาดใหญ่นะพี่ต้อยพี่ต้อยเอาผมไปพูดเรื่องเชียงใหม่ผมพูดไม่ได้หรอกครับเพราะว่า
1: ตอนนั้นแสดงว่า
0: ผมชำนาญการ
1: แสดงว่าวันนั้นเนี่ยวิทยุ97มีบทบาทสำคัญเพราะมีทั้งเครือข่ายและกำลังส่งสูงและก็เสาสูงและที่สำคัญพี่ชลีครับวันนั้นถ้ากำลังจะบอกว่ามันหาดใหญ่ไฟ
0: ไม่ดับ
1: แล้วทำไมไฟไม่ดับทั้งที่การ
0: ไฟไม่ดับเพราะว่าผมอยู่ที่สูงแล้วผมเอาเครื่องปั่นไฟเสียดายเฮียแก้วเจ้าของบริษัทซุนเฮงเนี่ยท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลังน้ำท่วมปี68เนี่ยครับวันนั้นเนี่ยผมต้องการเครื่องปั่นไฟผมยกหูหาเฮียแก้วผมบอกเฮียแก้วเราต้องช่วยคนหาดใหญ่ทุกคนร่วมมือหมดนะครับเฮียแก้วเนี่ยลากเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เลยนะครับหมายความว่าไฟได้ใช้ได้ทั้งตึกพร้อมน้ำมันนี่ปั่นไฟอยู่ผมจำไม่ได้ว่ามันกี่วันกี่คืนมันกินน้ำมันมหาศาลพี่ต้อยครับแล้วน้ำมันเนี่ยผมให้ทุกคนเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเราน้ำมันโซล่ามาตุนไว้เนี่ยหลายพันลิตรครับเครื่องเนี่ยเดิน24ชั่วโมง2เครื่องผัดสลับกันเลยครับพี่ต้อยแล้วก็มีโรงครัวขนาดใหญ่มีรถลาช้างมาอุปกรณ์เรือเจ็ตสกีเรืออะไรทุกอย่างครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมเรื่องของการเตือนภัยสมัยนั้นท่านนายกไพรพัฒโนเป็นนายกผมคุยกับท่านไพรผมบอกไพรมานั่งคุยกันคุณไพรก็มาที่97ผมบอกว่าท่านไพรท่านนายกต้องยกธงแดงกระบอกพี่อำนาจการตัดสินใจเรื่องยกธงแดงต้องปรึกษาผู้ว่าผมบอกคุณไพรนี่มันเป็นอำนาจของคุณคุณเป็นนายกเนี่ยถ้าเมืองยับเนี่ยคุณเป็นคนรับผิดชอบ แต่ขอเห็นชอบไปที่ผู้ว่าคุณไพรกับผมก็โทรไปหาผู้ว่าวินยู
1: ครับ
0: ผู้ว่าวินยูถามว่าพี่ชาลีว่ายังไงก็ท่านผู้ว่าดีนะครับท่านอายุมากกว่าผมด้วยมั้งตอนนั้นผมก็ยังไม่เกษียณนะ53เนี่ยครับก็เพิ่งอายุ53ปีท่านผู้ว่าวินยูกับพี่ชาลีว่าไงผมบอกว่าน้ำท่วมแน่นอนเอาตามพี่ชาลียกเลยว่าไงพี่ชาลีเอาไงผมยกอำนาจให้พี่ชาลีหมดเลยผมบอกท่านผู้ว่าพูดงี้ไม่ได้ท่านผู้ว่าต้องแต่งตั้งผมเอ้าถ้างั้นผมตั้งพี่ชาลีทางอากาศเดียวหนังสือแต่งตั้งตามมาให้พี่ชาลีเป็นผู้อำนวยการบัญชาการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมของเมืองหาดใหญ
1: ่
0: ถ้าใครขัดคำสั่งพี่ชาลีผมจะย้าย24ชั่วโมงนี่ผู้ว่าวินยูนะครับ
1: เราก็
0: ทำงานกันมาอย่างเงี้ยแล้วส่วนราชการไม่ว่าแม่ทัพผู้บัญชาการอะไรต่างๆเนี่ยนายกอบจนายกเทศมนตรีหลายแห่งก็มารวมกองกันอยู่ตรงนี้
1: พี่ชัยครับณวันนั้น
0: เราช่วยพี่น้องประชาชนได้
1: ครับพี่ชัยครับณวันนั้นเนี่ยคือก่อนที่เราจะยกธงแดงเนี่ยแสดงว่าน้ำยังไม่เข้าเต็มที่ใช่ไหมครับน้ำกำลังมา
0: ไม่เข้าหาดใหญ่ครับคือน้ำเนี่ยมันท่วมไล่มามันท่วมไล่มาเรื่อยน้ำในคลองร.1เนี่ยครับปริ่มสมัยนั้นร.1ยังเป็น V shape นะท้องอ่ะยังไม่เป็น U shape แบบนี้นะน้ำเนี่ยเต็มก็ผมเคยบอกนะครับผมย้อนอดีตให้ฟังนิดเดียว
1: ครับ
0: 4โมงเย็นมอ88จัดรายการอยู่เขาก็มีนักวิชาการมาบอกว่าน้ำไม่ท่วมไม่มีกลุ่มฝนที่ร้ายแรงถึงขนาดจะทำให้น้ำท่วมผมก็จัดรายการอยู่สวนกันเลยผมยืนยันว่าคืนนี้น้ำท่วมแน่นอนผมประกันเลยว่าต้องท่วม6โมงเย็นก็มีคนโทรมาว่าผมบ้านอยู่บางศาลาเอ้ยคุณชอบพูดให้คนตื่นแตกตื่นไอ้คุณแม่งพูดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนู่นนี่นั่นผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังหนึ่งทุ่มแล้วพี่ค่อยโทรเข้ามาด่าผมแล้วกันนะประมาณสามทุ่มครับน้ำเต็มเมืองหาดใหญ่เรารู้เพราะอะไรพี่ต้อยเรารู้จากกลุ่มฝนรู้จากแรงลมรู้จากภัยธรรมชาติรู้ว่าฝนตกที่ไหนแล้วน้ำมันมาจากไหนแล้วเข้าเมืองหาดใหญ่ยังไงเราคำนวณแล้วเนี่ยครับ
1: รับไม่อยู่ถึงตอนนี้บางอ้อแล้วทำไมหาดใหญ่รอบนี้ประชาชนว่าพี่ชายเยหายไปไหน97หายไปไหน
0: ก็97มันอยู่บนตึกเสามันสูงอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาให้ลดเสาเหลือ60ผมทุบตึกไม่ได้แต่ใจผมไปอยู่ตรงไหนพี่ต้อยตอนนั้นเขาห้ามย้ายด้วย
1: เ
0: ขาห้ามย้ายนึกออกไหม
1: ย้ายไม่ได้แล้วตอนนี้
0: ไม่ให้ย้าย
1: สอบแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยผมรู้แล้วว่าวันนั้นอ่ะ97อ่ะช่วยพี่น้องประชาชนแล้วยกธงแดงก่อนที่น้ำจะมาแต่รอบนี้ยกธงแดงตอนที่น้ำมาเต็มแล้วบอกว่า
0: ใช่
1: เ เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เดี๋ยวไฟดับยกธงแดงตอนไฟดับเนี่ยนะมันต่างกันนะใช่ไหมพี่น้องประชาชนที่ความเสียหายเกิดขึ้นกำลังจะย้อนกลับไปว่า
0: ผมเป็นคนสั่งตัดไฟเมืองหาดใหญ่เนี่ยคนที่จะสั่งตัดไฟเนี่ยคือ97ผมจะออกพื้นที่ไปดูพื้นที่หมดถ้าน้ำท่วมบ้านหลังนี้เมื่อไหร่นะต้องตัดไฟในเมืองหาดใหญ
1: ่
0: ผมจะเป็นคนตัดน้ำตัดไฟโรงเรียนปิดเปิดโรงเรียนนี่97ทำหน้าที่อย่างนี้หมดเลยไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับแต่ทำเพราะว่าประชาชนเชื่อถือมากหน่วยงานราชการฟังแล้วหน่วยงานราชการก็เชื่อถือว่า97ทำงานไม่ส่งเดชนี่คือความเป็น97แล้วผมบอกแล้วว่า97เนี่ยมันคำสั่งกสชย้ายก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วให้ผมแล้วพอผมเอาเสาเอาเบเนี่ยมาแขวนตรงหน้าต่างชั้น20ไอ้เจ้าหน้าที่กสชที่ขาพิการนะครับไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ยังมาพูดค่อนแค่นินทาว่าผมเป็นผีแอบเหมือนกับเป็นผีแอบข้างตึกไอ้คำพูดคำนี้แหละครับผมเลยหยุดต่ออากาศเลย
1: หนึ่งก็คือกำลังส่งก็ลดสองเสาก็ลดดังนั้นก็ไม่เห็นคุณค่าเนาะกับวิทยุที่ทำงานมาขนาดนี้ก็เลยหายไปผมถึงเข้าใจว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่หาดใหญ่นะรอบที่แล้วเนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยเขาถึงถามพี่ชาลีอยู่ไหนวันนี้พี่ชาลีมาแล้วน่าเสียดายเนาะแบบคนบอกเสียใจว่าพี่ชาลีไม่อยู่ช่วยเลยซึ่ง97ไม่มีวันนี้ถ้าต่างถ้าย้อนกลับไปนะพี่ชาลีผมอยากรู้ครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมรอบนั้นน่ะที่เอาอยู่กันนะครับไม่ใช่ปีที่แล้วนะเอาอยู่เนี่ยมันจัดการยังไงครับกระบวนการพอน้ำเข้ามาแล้วเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงเมื่อ97นะตึกน้ำพะไลเนี่ยคือไฟดับมีเครื่องปั่นไฟละคราวนี้การที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยยังไงบ้างครับ
0: คือพี่ต้อย
1: ผมฟังจากเนชั่นที่บอกว่าเลยนะมีดอกอะไรนะบาน
0: ของบัวบานทฤษฎีดอกบัวบาน
1: อธิษฐานนะครับพี่ครับ
0: คือผมเรียนอย่างนี้ถึงปีนี้เนี่ยถ้ามี97อยู่เนี่ยน้ำก็ท่วมระดับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับแต่การเตรียมตัวเนี่ยวันนั้นเนี่ยครับคุณไพเนี่ยน้ำยังไม่ท่วมเลยนะเขาเตรียมการธงเหลืองไว้เพราะฝนมันตกแช่มาหลายวันแล้วพอเรายกธงแดงเนี่ยคุณไพบอกพี่ชาลีถ้าไม่ท่วมเนี่ยผมตายแน่เลยผมก็จัดรายการแล้วผมบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมกับคุณไพรขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนถ้าวันนี้พี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงเอารถเอาลาไปไว้ในที่ปลอดภัยถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยผมสองคนขอกราบเท้าขอกราบขอโทษเลยแต่ถ้าน้ำท่วมเนี่ยท่านเสียเหงื่อท่านไม่เสียของแต่ถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยครับท่านเสียเหงื่อผมก็ขอโทษท่านจริงๆแต่ผมยืนยันด้วยจากประสบการณ์และการทำงานของผมเนี่ยผมยืนยันว่าน้ำท่วมทุกคนก็ย้ายของกันหมดทีนี้ระบบการเตือนภัยเนี่ยพี่ต้อยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดผู้นำท้องถิ่นเนี่ยครับจะต้องศึกษาหาความรู้คุณจะต้องรู้เรื่องจริงน้ำท่วมทุกครั้งไม่ได้มาจากแหล่งเดียวกันไม่ได้มาจากสายเดียวกันเปิดฉากนะพูดถึงตัวเปิดฉากนะแต่พอสุดท้ายมัน5สายมารวมกันเนี่ยทุกคนพูดว่า4สายแต่จริงๆมัน5สายก็คือสะเดานาหม่อมนะมอ
1: ครับ
0: ควนลังผมเพิ่มอีกสายหนึ่งเนี่ยที่มันมาจากคลองวาดคลองต่ำเนี่ยนะครับน้ำที่มาจากรัตภูมิเนี่ยมันก็มีผลกระทบมาถึงเราเพราะเขาไหลลงคลองอุตภาวด้วยนะครับตั้งแต่คนนงคนเนียงอะไรมามันทำให้ระดับน้ำเนี่ยยกตัวสูงขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูว่ามันข้างขึ้นข้างแรมถ้ามันเป็นข้างขึ้นเนี่ยพี่ต้อยน้ำมันไหลไม่ออกเท่ากับมันต้องอั้นในเมืองเพราะนั้นคนเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องมีการศึกษาแล้วติดตามอย่างใกล้ชิดมีน้ำท่วมครั้งนี้ครับก็มีนักอะไรไม่รู้ที่เขาออกทางโซเชียลเนี่ยนะเขาก็บอกว่าน้ำจะท่วมหาดใหญ่ปรากฏว่าโอ้คนก็แห่ไปดูเขาเยอะมากว่าน้ำท่วมหาดใหญ่จริงหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็บอกอีกว่าจะท่วมอีกในระหว่างที่คนกำลังกวาดบ้านล้างบ้านเนี่ยเขาบอกจะน้ำจะท่วมอีกผมก็เข้าไปศึกษาระบบหมดผมบอกว่าฟันธงไม่มีน้ำท่ว
1: ม
0: นี่คือความแม่นยำพี่ต้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องทำก็คือศึกษาที่มาที่ไปของน้ำ ศึกษาเรื่องกระบวนการเทคโนโลยีรุ่นใหม่สมัยใหม่เรื่องของดาวเทียมเรื่องอะไรต่างๆเพื่อเก็บสถิติข้อมูลทั้งหลายมาดูว่าน้ำจะท่วมไหมแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับคือการสร้างคนให้เกิดการตื่นตัวรับรู้และมีการสื่อสารพี่ต้อยมันจะต้องเป็น two way communication ก็คือสื่อสารไปและกลับไม่ใช
1: ่
0: พูดไปฝั่งเดียวอีกฝั่งพูดมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าจะทำยังไงการสื่อสารเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้วิวชุมชนไม่มีคนฟังแล้วคนเนี่ยเขาไปฟังโลกโซเชียลมือถือหมดแล้วเป็นไงครับวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวสอนเรามาตลอดว่าไอ้วอเนี่ยวอแดงเนี่ยวอเนี่ยวิ
1: ย
0: ุ
1: วอก
0: ี้ท็อกกี้เนี่ยมันสำคัญวันนี้ก็ยังสำคัญนะพี่ต้อยน้ำท่วมครั้งนี้วิยุสมัครเล่นยังทำงานได้ผลอยู่แต่วิยุสมัครเล่นทุกคนไม่มีและทุกคนถือไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่ต้อยสิ่งที่สำคัญคือสร้างเครือข่ายและมีสื่อในการเตือนภัยที่ชัดเจนคุณจะต้องมีวิทยุมีอะไรไม่รู้แต่ที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องมีสถานีวิทยุหรือสถานีที่มันกระจายได้สื่อสารถึงประชาชนได้โดยไม่ดับผมถามว่าดาวเทียมเนี่ยไอ้มือถือเนี่ยถ้าเกิดหน่วยงานราชการไอ้รอบนี้ที่เกิดมาเนี่ยครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่มหมดเลยทั้งเมือง
1: ไม่ดับไม่มีไฟสำรองเบ็ดล่ม
0: ไม่มีไฟสำรองเขาบอกไม่รู
1: ้
0: ผมไม่รู้จบสวัสดีทุกคนจะตายกันเลยเพราะติดต่อญาติพี่น้องไม่ได้น้ำก็ท่วมอย่างหนักทีนี้ถ้าเรามีวิทยุสื่อสารเนี่ยอย่างน้อยเขาได้รับฟังเราได้ยินเสียงผู้บริหารท้องถิ่นได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่รัฐได้ยินเสียงคนที่เขาไว้วางใจต้องพูดว่าเขาไว้วางใจนะพี่ต้อยคนบางคนไปพูดเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าคนนี้พูดเขาเชื่อนะทีนี้ถ้าคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยสถานีวิทยุของรัฐมีเขาเคยฟังไห
1: ม
0: มีแล้วเขาเชื่อมั่นไหมใน A ใน B ใน C พูดกับใน X พูดเนี่ยเขาเชื่อใครความรู้มากพอที่จะพูดไหมนี่เป็นเรื่องสำคัญหมดเพราะนั้นหัดใหญ่ต้องเตรียมการครับพี่ต้อยวิทยุที่จะเป็นวิทยุเตือนภัยเนี่ยเราถึงอยากพูดกับกสทช.ว่า
1: ค
0: ุณต้องพัฒนาจริงๆคุณต้องมองเมืองหัดใหญ่เมืองเชียงรายเมืองน่านเมืองอะไรไม่รู้ที่โดนน้ำท่วมแล้วถล่มยับเนี่ยคุณควรจะมีสถานีพิเศษหรือมีคลื่นพิเศษในวันที่มันเกิดเหตุการณ์พิเศษคุณจะต้องเอาคนพิเศษไปจัดรายการ
1: ก็จะเป็นคลื่นเกี่ยวกับภัยพิบัติเนาะอย่างน้อยเนี่ยเตรียมรับมือไว้เอ๊ะผมทราบว่าทางหัดใหญ่เองมีสถานีวิทยุของเทศบาลไม่ใช่หรอครับ
0: 96.5
1: ทำไมวันนั้น 96.5 90ใช่ไหม
0: 96.0 ครับ
1: ทำไมถึงไม่ดำเนินการทั้งที่มี FM 97มาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นต้นแบบอยู่แล้วทำไมวิทยุเทศบาลทั้งมีงบประมาณทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นเครื่องปั่นไฟมีไหมไฟดับไม่มี
0: คืออย่างนี้พี่ต้อยอันนี้เราต้องพูดเรื่องจริงก่อนนะขอโทษนะพูดด้วยความเคารพ
1: ครับ
0: วิทยุ96เนี่ย FM 96ของเทศบาลคนฟังน้อยมากในข้อที่1นะข้อที่2ตั้งอยู่ในตัวเทศบาลนครหาดใหญ่น้ำท่วมตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยครับ
1: ครับ
0: พอน้ำท่วมพอเขาตัดไฟทุกอย่างก็จบครับ96ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยพอเขาให้มียื่นผมก็ยื่นขอกสทช.บอกว่าคลื่นสาธารณะมีอยู่คลื่นเดียว FM 96เอ้าผมก็ไม่ขอ97ละพี่ต้อยผมก็ขอ96แต่พอถึงเวลาสรุปบอกว่าไอ้96เนี่ยเทศบาลเขาใช้งานอยู
1: ่
0: ผมบอกงั้นก็ตามใจก็ให้เทศบาลทำต่อไปก็แล้วกันผมก็เลยไม่ทำพอเสร็จเรื่องเนี่ยพอน้ำท่วมหัดใหญ่ผมเลยคุยกับพี่แป๋มนี่ชื่อจริงอะไรนะ
1: พล
0: อากาศโทผมก็บอกกับพี่แป๋มว่าพี่แป๋มหัดใหญ่มันต้องมีคลื่นแล้วนะไปเอา97ผมกลับคืนมาดีกว่าพี่แป๋มก็บอกว่าจะต้องหาวิธีการเอากลับมาให้ได้นะครับแล้วเราเนี่ยแต่ก็ต้องพูดจริงๆนะพี่ต้อยมันเป็นภาระนะมีคลื่นวิทยุนะครับแต่เราก็มีคลื่นนะผมก็มี FM 95นะม
1: ี
0: แล้วก็มี105ที่จะนะแล้วก็มีอีกเยอะแยะหลายคลื่นเพราะผมเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุ FM ภาคใต้ผ ผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าหาดใหญ่เกิดวิกฤตได้ยินเสียงผมแน่นอน
1: คร
0: ั
1: ้
0: งที่แล้วปี68ที่มันเกิดเหตุเนี่ย1ผมอยู่กรุงเทพนะครับผมก็ไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมนะอันนี้พี่ต้อยพูดจริงๆเรื่องที่2ครูใหญ่ซึ่งเป็นมือขวาผมในเรื่องของการจัดการติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยตอนนั้นเขาใช้ 92.5 เขาก็จะตามผมตลอดว่าพออ้อพอพี่ชาลีตอนนี้น้ำไม่ดีเลยอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นเขาก็จะซัพพอร์ตข้อมูลเพราะครูใหญ่เขาจะเก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโซเรื่องเทคโนโลยีนะเราก็จัดรายการกันมาตลอดถ้ามันเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะครับปี67ก็ทำปีอื่นๆที่มันมีวิกฤตก็ทำมาตลอดแหละครับแต่ปี68เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฟ้าลิขิตพี่ต้อย
1: ครับ
0: ผมไม่ได้ทำรายการแล้วก็ไม่ได้ติดตามอันนี้ต้องพูดอย่างลูกผู้ชายเลยไม่ได้ติดตามดูเรื่องครูใหญ่ป่วยครูใหญ่เนี่ยเสียวันที่22พฤศจิกาน้ำมันท่วมวันที่23พี่ต้อย21กับ23แต่24ผมก็ลงมาเลยนะพี่ต้อยนะแต่ตอนนั้นลงมาเนี่ยมันเข้าเมืองหาดใหญ่ไม่ได้แล้วครับแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นรัฐล้มเหลวรัฐบาลเนี่ยทำไม่เป็นหนึ่งไม่มีผมไม่ได้พูดว่าใครเล็กใครใหญ่นะไม่ได้พูดว่าใครรวยใครเล็กใครใหญ่ใครเรียนหนังสือสูงใครเรียนหนังสือต่ำนะแต่ไอ้นี่มันคือประสบการณ์เหมือนพวกหมูป่าครับที่หมูป่าที่ไปติดอยู่ในถ้ำเด็กๆเหล่านั้นทำไมเขารอดเพราะว่าผู้นำเขามีประสบการณ์หาดใหญ่เนี่ยครับมันจะต้องมีเรื่องของประสบการณ์เข้ามาดูเข้ามาช่วยวันนั้นเนี่ยครับเมื่อเกิดเหตุทุกครั้งเนี่ย97มันอยู่กลางเมืองทำไมผมถึงไปเลือกตึกนภาลัยนี่ผมเล่าให้ฟังคุณหมอสันติเป็นเจ้าของและผู้สร้างตึกนภาลัยเพลสคอนโดมิเนียมนี้มา
1: ครับ
0: คุณหมอสันติเนี่ยมาหาผมถึง FM 97ที่อยู่ริมถนนลพบุรีราเมศนี่เรื่องนี้ต้องเล่าให้ฟังมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นตำนานคุณหมอสันติบอกว่าคุณชาลีผมเนี่ยเป็นเจ้าของตึกนภาลัยสูง46ชั้นสูงที่สุดในภาคใต้ผมอยากให้ FM 97ได้ใช้ประโยชน์บนตึกนภาลัยแห่งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างที่คุณชาลีทำอยู่ผมบอกคุณหมอพูดใหม่นี้ตึกคุณหมอเนี่ยนะผมเช่าเนี่ยผมจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายไม่ต้องเช่าเลยแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องเช่าให้พื้นที่ผมเนี่ย1ฟลอร์ของตึกกับพี่ต้อย
1: ครับ
0: พี่ต้อยคิดว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันหลายพันตารางเมตรน่ะนะพื้นที่บนตึกนั้นผมว่าสัก 2-3 ไร่ได้มั้งนั่นเป็นอาคารเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของผมทั้งหมดถ้าไม่ได้มีกิจกรรมก็เป็นลานจอดรถชั้น6คุณหมอไม่ได้คิดเงินผมเลยแล้วก็เอาผมก็ไปมีห้องข้างบนอีกห้องหนึ่งสำหรับตั้งเครื่องส่ง
1: เ
0: ราไม่เคยเสียค่าเช่าตึกนี่คุณอุปการคือคุณหมอสันติพอต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนมือมาเป็นคุณเฉลิมพลคุณเฉลิมพลเนี่ยครับก็สานต่อแนวทางเดิมก็มาบอกกับผมแต่บอกว่าขอให้ผมจ่ายค่าส่วนกลางเดือนละหมื่นได้ไหมผมบอกได้นั่นแหละครับตึกใหญ่โตของผมเนี่ยมีค่าส่วนกลางเดือนละ 10,000 บาทแต่พอมาตอนหลังเนี่ยวันนี้สถานีผมยังอยู่นะผมก็ไม่ได้จ่ายตังค์ละผมอยู่ที่บนตึกนภาลัยเนี่ยครับมีห้อง 4-5 ห้องมีออฟฟิศใหญ่โตมโหฬารมีลานกิจกรรมเนี่ยเคยจ่ายแค่ค่าส่วนกลาง 10,000 บาทแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายละ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เขาอนุเคราะห์เกื้อกูลค่าไฟก็มีบริษัทที่เขาสนับสนุนเรามารับผิดชอบค่าไฟให้เดือนละหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยครับเราอยู่กันมาอย่างนี้ทีนี้ถ้าถามว่าสถานีวิทยุเนี่ยคุณจะไปสร้างสถานีไหนก็ได้แต่ถ้าไฟฟ้ามันดับแล้วมันจมน้ำเนี่ยแล้วคุณออกอากาศไม่ได้เนี่ยแต่บนตึกนภาลัยเนี่ยคุณสามารถลากเครื่องปั่นไฟเนี่ยครับขึ้นไปไว้ถึงชั้น6ได้เลยน้ำมัน
1: คงไม่ถึงชั้น6อยู่ที่ชั้น6เลยใช่ไหมรับไปแล้ว
0: ทีนี้พี่ต้อยของผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมีเครื่องปั่นไฟ
1: ครับ
0: FM 97เครื่องรันเดินได้ผมก็ส่งกระจายเสียงได้ถูกไหมครับพี่ต้อย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้คนรับฟังมันก็รับได้ไงจะอยู่ตรงไหนมันก็รับได้ไงพี่ต้อย
1: ถูกครับ
0: แต่ระบบผมเนี่ยมันเป็นซิงเกิลเฟสหมายความว่าถ้าเครื่องปั่นไฟดับ97ดับแต่ว่าไอ้มือถือเนี่ยมันไม่ใช่นะตอนน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องมีระบบการจัดการนู่นนี่นั่นโน่นความสลับซับซ้อนทางเทคโนโลยีมันสูงมากกว่ามันจะกลับเข้าสู่กระบวนการเดิมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กแต่สถานีวิทยุเนี่ยมันง่ายนะคุณปั่นไฟคุณปั่นไฟได้มีไฟฟ้า220โวลต์กำลังส่งพอนะไฟฟ้าแสงสว่างมีเราก็ออกอากาศได้แล้วพี่ต้อยที่สำคัญเดี๋ยวนี้เครื่องมันปั่นไฟได้ผมอยู่ที่ไหนผมก็จัดรายการได้วันนี้อยู่สตูลพี่ต้อยอยู่นนทบุรีอยู่กรุงเทพเราก็ยังจัดรายการกันได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่จะต้องมีสถานีวิทยุที่ประชาชนเชื่อมั่นแล้วเมื่อเกิดเหตุเขารับฟังผมไม่ได้พูดว่าตัวเองมีความสำคัญนะพี่ต้อยแต่ผมเชื่อว่าเวลาน้ำท่วมคนได้ยินเสียงผมเนี่ยหัวใจเขาจะพองขึ้นมาอ่ะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริง
1: เนี่ยมีท่านนี้ครับบอกว่าสินค้าไม่เสียหายทุกครั้งที่มีพี่คุณชาลีได้มีการเตรียมความพร้อมนะตุนน้ำไว้ใช้เตรียมวิทยุใส่ทานเตรียมเทียนเตรียมอาหารแก๊สพร้อมนะขอบคุณทุกครั้งที่ผ่านมาณวันนี้ค่าซ่อมบ้านยังไม่ได้ค่ะเห็นไหมรอบที่แล้วคือหน้าตันอยู่หน้าตลาดกิมหยง
0: เนี่ยคุณประนอมคุณอะไรไม่รู้ผมขอโทษนะตาผมไม่ค่อยเห็นพี่ต้อยอ่านดีแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยอ๋อเขามีส่งมาให้ตรงนี
1: ้
0: คุณประนอมลิ้มกังวัน
1: บอกย้ายเทศบาลใช่ไหมย้ายเทศบาลหาดใหญ่ไปอยู่ในสวนสาธารณะของเทศบาลเพื่อเวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่จะได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุ
0: ก็ตายไง
1: ความในใจ
0: ก็ตายไงนั่นมันคือนอกเมืองไงผมบอกแล้วว่าการรบทฤษฎีการรบและสู้กับน้ำเนี่ยจะต้องเป็นทฤษฎีดอกบัวบานคือสู้จากข้างในออกข้างนอกแต่ถ้าคุณทำทฤษฎีป่าล้อมเมืองคือมาจากข้างนอกเข้าข้างในไม่มีทางปีนี้แหละครับ2568ที่น้ำท่วมเนี่ยครับมันเป็นทฤษฎีป่าล้อมเมืองคือหน่วยงานของรัฐมากันโอ้ยรถเรือทหารจอดกันเป็นกองทัพเลยครับเข้าหาดใหญ่ไม่ได้นะไอ้ที่เข้ามาได้ก็คือเจ็ตสกีก็ไปขึ้นหลังคาบ้านคนคลื่นไปซัดน้ำกระจายอันนี้อย่าไปว่าเขานะเขาเป็นจิตอาสาเขาเนี่ยเข้าไปสำรวจพื้นที่แต่ผมบอกแล้วว่าการสำรวจพื้นที่เดี๋ยวนี้ใช้โดรนบินก็ได้พอบินมาส่งของบ้านผมยังพังอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ซ่อมผมห้ามแล้วห้ามอีกว่าคุณอย่าใช้ฮอนะไอ้โรงแรมรีวาน่าอยู่ตรงข้ามบ้านผมเขาเป็นตึกสูงแต่เขามีดาดฟ้าเขามีหลังคาพี่ต้อยนึกออกไหมเอาสิ่งของจะมาให้ช่วยเหลือคนที่อยู่บนตึกอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของโรงแรมรีวาน่านะอันนี้ตบมือให
1: ้
0: คนในซอย20รัตนอุทิศไปอยู่ที่โรงแรม 2-300 คนครับเขาเลี้ยงข้าวนะถึงจะมีอะไรกินอย่างนั้นกินข้าวต้มกินอะไรกินประคองชีวิตกันหลายวันพอเอาเครื่องเอาของไปให้
1: คร
0: ับ ปรากฏว่าโยนลงไปในน้ำพี่ต้อย
1: หายไป
0: เพราะว่าอะไรมันหย่อนลงหลังคาไม่ได้ของมันก็แตกครับพอน้ำแห้งปลากระป๋องเกลื่อนถนนเลยในขณะเดียวกันลมตีไอ้กันสาดบ้านพักบ้านผมเนี่ยพังยับเยินเลยเนี่ยเอารูปพี่นกส่งภาพอินเสิร์ตไปก็ได้นะคลิปทีนี้ผมถึงได้บอกไงครับว่าณวันนี้เนี่ยสุขใจแต่ละเกียรตินะครับคุณช่อชบาคุณอะไรนะ OAK อ่านไม่ถูกนะคุณกรรณิตนะฮะคือผมอยากจะบอกเลยว่ามันโกลาหลไปหมดเพราะว่าคุณใช้ทฤษฎีป่าล้อมเมืองคุณเอาคนไม่รู้พื้นที่อยู่ที่โรงแรมสมมติว่าอยู่ที่หน้าไทยวัสดุสนามบินแล้วได้รับการประสานบอกให้ไปช่วยที่เขต8มันไปถูกได้ยังไงพี่ต้อยถ้าวิ่งไปตามถนนนะเปิด GPS ก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: สัญญาณโทรศัพท์
0: ถนนเนี่ยครับน้ำท่วมจมป้ายไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: วิ่งเรือไปเนี่ยไม่รู้ว่าหลังคาบ้านไม่รู้ว่าใต้ท้องเนี่ยมีรถลาช้างม้ามีอะไรอยู่มั่ง
1: ครับ
0: มันต้องใช้ความชำนาญของคนพื้นที่ผมถึงได้บอกว่าคนพื้นที่เนี่ยมันติดอยู่ในบ้าน เหมือนตอนที่ผมไปเก็บศพที่อาเจตอนนั้นเกิดสึนามิอ่ะครับคนในอาเจไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยพี่ต้อยเพราะว่าได้รับผลกระทบหมดเลยครั้งนี้ที่หาดใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แต่วันนั้นถ้ามันยังมี97อยู่ที่บนตึกนภาลัยนะผมยืนยันว่า97จะส่งเสียงได้แล้วเราจะกลายเป็นศูนย์บัญชาการที่อยู่ภายในแล้วเราจะบอกคุณว่าคุณดิ่งมาที่ตึกสูงคุณมองที่ตึกเนี่ยคุณวิ่งพามาเลยมาที่ตึกผมเนี่ยแล้วที่นี่จะเป็นศูนย์บัญชาการที่จะเอาอาสาสมัครไปรับอาสาสมัครเข้าขึ้นมาอยู่ที่ตึกนภาลัยแล้วเราจะกระจายออกไปช่วยเรือ10ลำแรกไปเอาคนของผมมา10คนลำที่2จะกลายเป็นมีคนนำทางให้คุณ10เส้นทางที่จะเอาเรือท้องแบนเอาเรืออะไรต่ออะไรออกไปช่วยคนวันนี้ทฤษฎีนี้มันผิดหมดรัฐล้มเหลวจริงๆครับเขาบริหารงานไม่ถูกเลยพร้อมมากกำลังมีเยอะรถราช้างม้าเรือเครื่องบินแต่การสั่งการมันไม่รู้จะไปยังไงพี่ต้อยเหมือนเอาผมไปทำที่เชียงใหม่เนี่ยนะผมก็ไม่รอดพี่ต้อยครับ
1: เพราะไม่ได้ชำนาญ
0: ผมไม่รู้จักอ่ะถนนช้างคลานอะไรนะไอ้ลิมปิงโน่นนี่นั่นโน่นผมไม่รู้หรอกพี่ต้อยแต่ในหาดใหญ่บอกผมเนี่ยว่าไปซอยไหนอย่างนี้ผมบอกได้ตอนนี้20นาฬิกา55นาที
1: เดี๋ยว5นาทีท้ายครับพี่ชลีครับคำถามจากพี่น้องประชาชนบอกว่าแล้วจะมีโอกาสไหมที่จะมีคลื่น97หรือว่าคลื่นอื่นแต่ว่ามาบริหารอีกไหมมีไหมทั้งก็ตอนนี้ทีมงานเนี่ยหลายคนก็ครูใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วพี่ชลีก็อายุเยอะแล้วนะจะมีไหมถ้าหาดใหญ่จะต้องจะมีไหมครับ
0: ยืนยันว่า FM 95นะครับ FM 95ครูจายเป็นรองประธานองค์กรภาคีแล้วก็เป็นรองนายกสมาคมนะเป็นรองนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการวิยุเราเนี่ยของพี่หมายอยู่ที่สงขลาของพี่จินน้องหนึ่งดีเจน้องหนึ่งอยู่สงขลานะที่หาดใหญ่นี่ 4-5 คลื่นที่จนะมีสบ้าย้อยมีเทพานาทวีมีควนลังมีไม่ต้องกลัวครับผมยืนยันว่าแต่ไม่อยากให้ท่วมนะ
1: ไม่อยากให้ท่วมยืนยันว่าตอนนี้ก็จะมีเครือข่ายที่ฟังแล้วจะมีโอกาสที่จะไปใช้ตึกนภาลัยอีกไหมจะสม
0: ตึกนภาลัยทุกวันนี้สถานีผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่ต้อย
1: ครับ
0: เปิดประตูเข้าไปกล้องทีวีเครื่องส่งโต๊ะ
1: ครับ
0: มิกไมค์ยังอยู่ครบหมดเลยครับพี่ต้อย
1: ก็จะบอกว่าตึกนั้นจะเป็น
0: ไม่มีอย่างเดียว
1: จริง
0: ๆไม่มีอย่างเดียวเสาอากาศเสาอากาศ
1: ไม่มีอนุญาต
0: ไม่มีเสาอากาศไม่มีเครื่องส่ง
1: มีเครื่องส่ง
0: แต่ว่าวันนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดภัยพิบัติจริงๆเนี่ยผมจะดื้อแพ่งจะทำหนังสือด่วนไปถึงกสทช.
1: ประชาชน
0: ขอตั้งเสาเพื่อประชาชนบนยอดตึกนภาลัยเพื่อให้ครอบคลุมกระจายเสียงได้ทั้งจังหวัด
1: มันต้องมีอย่างนี้ถ้าอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ขณะนี้นะใครบอกว่าได้ยังยินเสียงพี่ชลีก็อุ่นใจอย่างน้อยจะอุ่นใจตอนนี้จะไม่มี97แต่มี95นะ95ที่อันใหญ่นะครับนะก็สามารถที่จะ
0: ไปแต่ว่าผมไม่ได้จัดรายการนะคุณมีน้ำใจคุณก็ฟัง95ไปนะครับฟัง95ไปวันดีคืนดีก็อย่างวันนี้95เขาก็ออกอากาศผมนะ
1: ครับออกอากาศ
0: ตอนนี
1: ้ก็จะมีรายการประเด็นดวงใจนะวัน
0: ทุกวันสองทุ่ม
1: ทุกวันสองทุ่มก็จะมีพิชรีมาบ้างนะครับก็สลับกันไปนะครับก็มานำเสนอกันแต่วันไหนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้และอาจจะคาดการไว้ว่ามันจะท่วมอย่างน้อยเราเตรียมการเพราะวันนั้นเนี่ยอยากเห็นวันนั้นที่วันที่น้ำยังไม่มาแล้วแบบยกธงแดงครับแต่ไม่ใช่ว่าน้ำมาแล้วยกธงแดงมันเข้าไม่ได้วันนี้นะครับหลายท่านยังไม่บอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมมานี่ยังไม่ฟื้นเลยอะไรนะเงินเยียวยาก็มาไม่ครบนะครับสุดท้ายเหลือสองนาทีสุดท้ายให้พี่ชลีฝากถึงพี่น้องชาวหาดใหญ่นะฮะจากใจครับเชิญครับ
0: ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับหาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่โชคร้ายเราไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่อยากตำหนิหรือไปว่าใครเดี๋ยวนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยมันประนีประนอมละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้คือยอมหักไม่ยอมงอเดี๋ยวนี้ผมประนีประนอมอะไรก็หัวเราะยิ้มแล้วก็ให้อภัยแต่บอกได้คำเดียวครับว่าคนหาดใหญ่โชคร้ายเราไม่เลือกคนที่คุณภาพและความสามารถนะครับดังนั้นเนี่ยจะเลือกนายกหาดใหญ่เนี่ยต้องเลือกคนที่รู้เรื่องน้ำท่วมจริงๆนะครับผมก็ฝากไว้ว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยไอ้เงินน่ะรับก็เรื่องของคุณแต่จริงๆด้วยศักดิ์ศรีผมนะ
2: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้ว่าสงขลานำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระอำเภอรัตภูมิประจำปี2569ที่มณฑลพิธีพระอุโบสถหลังใหม่วัดถ้ำเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาพระครูวุฒิธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดทุ่งคาและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระประจำปี2569โดยมีนายอำเภอรัตภูมิส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับวัดถ้ำเขาพระตั้งอยู่ที่บ้านเขาพระตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารยาวิชัยเก่าแก่อายุนับหลายร้อยปีจำนวน3องค์โดยวัดแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่21เมษายน2520และได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มิถุนายน2521ก่อนจะได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาเมื่อประมาณปี2523ปัจจุบันวัดถ้ำเขาพระนับเป็นศาสนสถานสำคัญของจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจการศึกษาเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนและจังหวัดมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและร่วมกันทำบุญในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1-6มิถุนายน2569เพื่อร่วมสมทบทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาศาสนสถานแห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนเด็กดีต้องกตัญญู
15: อุ๊ยขอโทษนะครับอ้าวครูขวัญสวัสดีครับคุณครูเอ๋ยใช่ไหมจ๊ะแล้วเธอมาทำอะไรที่โรงพยาบาลล่ะคุณแม่ไม่สบายครับผมจึงมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะครับเอ้ยเธอน่าช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะมีความกตัญญูกตเวทีรู้พระคุณของพ่อแม่แล้วก็รู้จักดูแลท่านยามเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเด็กๆเป็นแบบนี้ทุกคนก็คงจะดีสินะจ๊ะอ๋อกตัญญูกตเวทีก็คือการรู้คุณและรู้จักตอบแทนคุณเหรอครับผมจะเป็นเด็กดีตลอดไปครับคุณครูเดี๋ยวผมขอตัวไปดูแลคุณแม่ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณครู
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
17: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
18: สวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับและวันนี้อยู่กับพี่วิครับผม
19: ค่ะพี่บอยคะเมื่อวานเป็นการแข่งขันรอบแรกของคนหูหนวกไปแล้วได้ข่าวว่าลุ้นกันมากเลยใช่ไหมคะ
18: ผมเมื่อวานนั่งสตูอยู่แบบนี้ฮะ
19: ตัวโก่งเลยวันนี้ค่ะเป็นรอบแรกของคนตาบอดแล้วค่ะ
18: ค
19: พี่ก็อยากจะบอกว่าเต็มที่ไม่แพ้กันแน่นอนเพราะแต่ละคนนะคะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะทั้งการตอบคำถามและการแสดงเลยค่ะ
18: ครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนตาบอดนะครับเราจะไปพบกับกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
17: ขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
20: การแข่งขันจะแบ่งคนพิการออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มคนตาบอด5คนกลุ่มคนหูหนวก5คนกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว5คนและกลุ่มคนพิการทางจิตใจทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และออทิสติก5คนในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถนัดโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป
17: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
19: แข่งขันนะคะจะต้องใช้ความรู้ค่ะในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสา
18: ร
19: เพื่อใช้ในการตอบคำถามค่ะ
18: เพื่อให้กรรมการของเรานั้นทำการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนไปพบกับกรรมการของเราครับน้องทัน
17: ทันยกมือสวัสดี
18: พี่ตงเหน่งครับ
17: พี่ตงเหน่งยกมือสวัสดี
18: และพี่ตรีครับสวัสดีสามท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผม
19: และผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนพร้อมกันแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
18: เชิญครับ
17: ลาล่ายกมือสวัสดี
21: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
22: สวัสดีครับผมยูโรครับ
23: สวัสดีค่ะคุกกี้ค่ะ
24: สวัสดีครับผมบัดดี้ครับ
25: สวัสดีค่ะเจนค่ะ
18: และตอนนี้เราจะเริ่มทำการแข่งขันในประเภทของคนตาบอดนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับในช่วงของ My มาโชและการแสดงแรกจากคุณลาล่าครับ
17: ขึ้นข้อความ My มาโช
0: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต
1: ลาล่ายืนถือกีตาร์

0: เดี๋ยวตะกี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนกำลังรอยคออยู่กลางทะเลเลยนะครับ มีเสียงผิวปากด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกรรมการทั้ง3ท่านของเราหนุ่มเหนือเมืองลำพูนแค่ฟังเสียงนุ่มๆแบบนี้คอมเมนต์ยังไงบ้างเอาพี่ต้องเล่นก่อนดีกว่าฮะ
1: สำหรับพี่ถือว่าทุกอย่างเนี่ยมันตรงเป้าหมายเดียวเลยแล้วก็ทำให้คนฟังรู้สึกว่าไม่หนักเกินไปอันนี้ดีมากๆแล้วก็อยากจะฟังเต็มเพลงเหลือเกินค่ะ
0: ขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: ช่างบวกนะบอกก่อนช่างบวกมากเลยนะครับแต่ต้องถามว่าผู้หญิงคนนี้ฟังแบบนี้แล้วอินไหมน้องทันฮะ
3: ก็จริงๆต้องแบบว่าชื่นชมค่ะคือพูดถึงเรื่องของความสามารถในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยคือมาตั้งแต่ต้นเลยที่แบบว่ามีการแบบว่ามีลูกเล่นในการเปิดแล้วก็ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดอะค่ะแต่ว่าพี่ดาร่าก็พยายามแสดงศักยภาพของตัวเองอะในระยะเวลาที่จำกัดต่อให้ไม่ได้จบเพลงแต่ว่าเราได้เห็นตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เขาแสดงศักยภาพแล้วก็ความสามารถของเขาก็ชื่นชมมาก
0: ๆครับน้องทันขอบคุณนะครับผมนี่พี่ตรีครับนุ่มๆแบบนี้ฮะเป็นยังไงครับพี่
4: ถือว่าเป็นศักยภาพที่แสดงออกมาได้ดีนะครับอย่างที่พี่ตรงกับน้องทันว่าแล้วก็นอกจากนั้นก็พี่ลาล่าก็ยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการแสดงออกมาแล้วก็ผมก็ฟังเพลินนะถึงแม้จะเป็นเพลงเหมือนจะเศร้าอยู่นะแต่ว่าก็ฟังเพลินดีครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับผมโอ้โหและนี่คือการแสดงของคุณลาล่าครับผม
5: ขอบคุณค่ะคุณลาล่า
0: เอาละครับไปพบกับการแสดงต่อไปครับกับคุณยูโร
6: B02ยูโรผู้วิทย์พอที่สุด
7: ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนมีเป้าหมายของตัวเองครับเราตั้งเป้าไว้ในตอนแรกก็เหมือนแก้วเปล่าไว้เนี่ยครับที่ยังคงไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งถ้าเราเริ่มเติมน้ำไปครั้งแรกครับแน่นอนครับว่าแก้วมันยังไม่เต็มแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เริ่มทำแล้วครับก็เหมือนเป้าหมายของหลายๆคนคืออาจจะยังมีธุรกิจครั้งแรกอาจจะเริ่มเป็นการเขียนแผนแน่นอนครับยังไม่มีรายได้ใครอยากมีสุขภาพที่ดีเริ่มจากการออกกำลังกายในวันแรกครับแน่นอนครับว่าในวันแรกเราอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เป้าหมายครับถ้าเราเริ่มทำวันละเล็กวันละเล็กค่อยๆเติมค่อยๆเติมครับไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งน้ำก็จะเต็มแก้วครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองเพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ครับเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเราเดินก้าวแรกขอบคุณครับ
0: สุดยอดครับผมพี่ตรีฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณยูโรครับ
4: สวัสดีพี่ยูโรนะครับก็ยูโรก็ทำออกมาได้กระชับแล้วก็มีสาระความรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดที่ชัดเจนแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆที่ดีทีเดียวครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับ
1: เรามีเวลาให้ยูโร1นาทีเต็มนะคะจริงๆแล้วยูโรน่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้เต็ม1นาทีอันนี้พี่ฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะคะก็เลยเสนอแนะไว้ค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่ตุ้มเหน่งนะครับมีคอมเมนต์เสนอแนะนิดหน่อยนะฮะแต่ถือว่าตอนนี้เก็บคะแนนอยู่นะยังมีโอกาสนำไปพัฒนาต่อในรอบหน้านะครับผมเดี๋ยวไปฟังผู้หญิงคิดบวกกันหน่อยเป็นยังไงฮะ
3: คือเห็นเลยว่าเขาน่าจะผ่านการซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมมาพอสมควรเพราะเขาเริ่มแบบไม่ได้แบบคิดอะไรเลยเหมือนเริ่มมาแล้วก็คือสตาร์ทเลยเริ่มเลยแล้วก็มีจังหวะมีจุดจบที่แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอชื่นชมมากๆก็เห็นในความตั้งใจในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณน้องทานด้วยนะครับผมวันนี้ถือว่าพอใจนะ
7: ครับ
0: พอใจนะฮะรอบนี้รอบเก็บคะแนนนะครับรอบหน้ายังมีโอกาสสู้กันใหม่อีกรอบนึงครับพี่วิครับ
5: ใช่ค่ะก็ขอบคุณน้องยูโรด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับโชว์ต่อไปค่ะเป็นโชว์ของคุณกุ๊กกิ๊กค่ะ
6: B03 กุ๊กกิ๊กทิพย์สุคนฤทธิแสง

0: าของฉันแม้มันมืดมนแต่ใจเปี่ยมล้นด้วย
1: หมดเวลาครับผมโอ้สุดยอดครับพี่กุ๊กกิ๊กครับผม
2: กำลังเพลินเลยค่ะฟังเพลง
1: กำลังเพลินแต่กี้จะต่อเสียดายนิดเดียวเวลาหมดไปซะก่อนแล้วฮะตะกี้ทันไม่ทัน
2: ช่วงแรปไม่ทัน
1: ช่วงแรปไม่ทันมีแรปต่อใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: อยากจะฟังเสียดายมากอยากจะฟังแต่ผู้หญิงคนนี้อยากจะฟังมากกว่าอ่ะถามน้องทันหน่อยครับ
3: คือชอบตรงแบบเนื้อหาค่ะรู้สึกว่าพี่เขาแบบเหมือนผ่านความตั้งใจที่จะสื่อสารให้กับเราทุกคนแบบมีกำลังใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบมากๆในพลังตรงนี้ค่ะ
1: ครับผมน้องทันขอบคุณครับถามพี่ตรีครับ
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับกับการเลือกในหลายๆอย่างเลือกเนื้อหาเลือกวิธีการนำเสนอแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องบริหารเวลานิดนึงก็คือแรปเนี่ยมันจะต้องมาแต่ว่ามันมาไม่ทันนะคือถ้าสมมติว่าแรปสามารถมาในเวลาที่เราแสดงได้มันจะแบบดีแล้วก็สมบูรณ์มากทีเดียวนะ
5: ต้องบอกว่าพี่กุ๊กกิ๊กเลือกเพลงได้ดีนะคะแล้วก็ความเข้าใจในเพลงแล้วก็อินเนอร์ความรู้สึกที่จะถ่ายทอดเพลงนี้มาเต็มที่เลยคือเรารับรู้ความรู้สึกได้เต็มที่มากๆนะคะแต่เราต้องไม่ลืมว่าในฐานะนักร้องสิ่งที่สำคัญมากๆของการถ่ายทอดเพลงคือเนื้อร้องนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคำนะคะที่เราจะได้ยินว่าพอรวบแล้วเราจะฟังไม่ออกว่าเอ๊ะพี่กุ๊กกิ๊กร้องว่าอะไรนะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเราต้องซ้อมแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับเป็นการบ้านในครั้งต่อๆไปค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหมีการบ้านหลายข้ออยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นรอบหน้าฮะต้องเรียกว่าเอาไฮไลท์ขึ้นมาอยู่ภายในเวลาให้ได้นะครับ
2: ได้ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณพี่กุ๊กกิ๊กขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับและโชว์ถัดไปครับไปโชว์ของคุณบัดดี้ครับ
6: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ

0: เดี๋ยวคำถามอยู่ในหัวคือใครเปิดเพลงฮะ
1: เหมือนมีเครื่องดนตรีมาด้วยเลยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ผมแอบถามนิดนึงนะครับ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือลูกคอใช่ไหมฮะไม่ใช่ลำโพงนะครับ
0: ไม่ใช่ลำโพงลูกคอครับ
2: สุดยอดมากเลยครับบัดดี้ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นกรรมการของเราท่านนึงทำปากเนี่ยอู้อู้แต่ที่แน่พี่ตีคือแบบนะพี่ตีฮะฟังแบบนี้แล้วบัดดี้เป็นยังไงบ้างครับกับโชว์บิดบ็อกซ์นี้ครับ
3: เดี๋ยวนะฮะพี่บอยก็โยกเหมือนกันนะฮะผมก็โยกเหมือนกันนะก็รู้สึกสนุกสนานตามไปด้วยนะครับแล้วก็บริหารจัดการเวลาของ1นาทีที่มีทั้งแบบรูปแบบหลายๆอย่างมีทั้งเสียงพูดมีทั้งเสียงดนตรีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทำออกมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่าสนุกด้วยครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตีครับผมน้องทันครับ
4: ตอนแรกจะถามว่าเขากินเครื่องดนตรีไปกี่ชิ้นนะคะคือแบบว่ารู้สึกว่าถ้าหลับตานี่คือคิดว่าแบบเหมือนเราอยู่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วมีไฟมีแบบบรรยากาศมันพาไปมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากความสนุกที่สัมผัสได้แล้วอะรู้สึกถึงความคมชัดของบทเพลงหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอให้กับเราได้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งศักยภาพหรือความสามารถที่เราไม่ได้ตั้งไว้ว่าพี่บัดดี้จะทำได้ขนาดนี้แต่ว่าวันนี้บัดดี้ทำได้แบบดีมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณน้องทันครับ
1: ขอบคุณค่ะอ
2: ย่างที่น้องทันบอกนะว่าเหมือนอยู่ในแบบผับบาร์ซึ่งผมไม่เคยเข้า
1: พี่บอย
2: กรรมการบอกไม่เคยใครเชื่อเลยเชื่อไปเชื่อถามพี่ต้องเหน่งครับเป็นยังไงบ้างครับน้องบัดดี้ครับ
5: อันนี้คือเป็นโชว์ที่แสดงทักษะเนาะมันเป็นสกิลจริงๆอ่ะคือเราตามเข้าไปตลอดนะคะแล้วก็เรารู้สึกเราอินไปกับเขาแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกอินมากๆในการที่เขาถ่ายทอดมาให้เราได้ฟังในแต่ละเครื่องอ่ะนะคะอันนี้เก่งมากๆเลยชื่นชมนะคะ
2: ขอบคุณพี่ต้องแหน่งครับผม
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องบัดดี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่บอยคะโชว์ต่อไปปิดท้ายค่ะไปพบกับโชว์ของคุณเจนค่ะ
2: ไปเลยครับ
6: B05 เจนกนิษฐาพลอยชุม
7: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชงชาม็อกกาพอตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เราจะบรรจุชาลงไปนะคะในม็อกกาพอตเนาะแล้วเราก็จะเอาหม้อม็อกกาพอตนะคะมาตั้งเตานะคะโดยเตาตรงนี้นะคะจะร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้หลักการน้ำเดือดแล้วก็จะมีแรงดันนะคะแรงดันก็จะดันน้ำผ่านผงชาขึ้นมานะคะแล้วก็สกัดเป็นน้ำชาออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำน้ำชานะคะเทใส่แก้วนะคะ
8: เจนเทชาจากมูกาพอตลงในแก้วบีกเกอร์ใส
7: เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่นมนะคะ
8: เจนกดนมข้นหวานจากขวดปั๊มลงในแก้วตามด้วยกดนมสดลงในแก้ว
7: ค่ะแล้วก็นี่นะคะก็เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นชา
2: หมดเวลาครับเรียบร้อยพอดีครับ
1: หอมมากเลยค่ะพี่บอย
2: กรรมการผมกำลังรอลุ้นไปนะฮะเพราะว่ากรรมการผมต้องได้ชิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหมดเวลาแล้วยังไม่ได้คนต้องชิมทั้งแบบนี้นะครับผมแอบบอกก่อนนะฮะนะครับโอเคครับผมถามพี่ต้งเหน่งครับร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับพี
5: ่สิ่งที่เจนแสดงออกมามันแสดงให้เห็นว่าเจนคล่องมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในแง่ของทักษะนะคะเพิ่มเติมนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นสิ่งที่เจนจะอธิบายว่าชาเนี้ยมันต่างจากเครื่องดื่มนั้นในรอบแรกเนี่ยยังไงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะฝากไว้ค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งครับผมเอาละครับต้องทานครับ
4: ก็จริงๆเห็นด้วยกับทางพี่ตรงค่ะก็คือว่าจริงๆทันรู้สึกว่าคนที่รักในเรื่องของการชงเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นชีวิตจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราสามารถเอามาปรับกับการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่าเราจะได้เห็นแล้วก็รู้จักตัวเจนมากขึ้นว่าเจนอาจจะมีมุมมองทัศนคติหรือว่ามีศักยภาพในความสามารถมุมอื่นที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ค่ะ
2: ครับขอบคุณทั้งทันด้วยนะครับผมยินดีมีส่วนมาให้แก้ด้วยนะครับส่วนพี่ตีครับจะชิมก่อนหรือจะคอมเมนต์ก่อนดีครับผมคนให้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ขอใส่แก้ว
2: แล้วใส่แก้วก่อนนะครับ
3: เดี๋ยวลวกปากนะครับก็จริงๆอยากจะบอกงี้ดีกว่าอยากจะบอกว่าพี่ตรงกับน้องทันพูดไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่า อยากให้คนดูเข้าใจด้วยว่าการแสดงความสามารถหรือการแสดงศักยภาพของคนพิการหรือว่าจริงๆคนทั่วไปคนทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวหรือว่ามีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่การแสดงศักยภาพของเจนเนี่ยก็แสดงศักยภาพแล้วก็ทักษะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงแล้วคนเราสามารถที่จะมีศักยภาพมีทักษะที่แตกต่างกันได้ถ้ามีพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในแต่ละรอบหรือว่าหาวิธีคิดหามุมหาการนำเสนออะไรที่แตกต่างไปในแต่ละรอบเนี่ยน่าจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นครับก็ขอบคุณมากที่เดี๋ยวจะได้ชิมชาขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยครับนี่นี่คือชาของน้องเจน
1: พี่บอยคะต้องบอกว่าสุดพลังกันจริงๆเลยค่ะกับโชว์รอบแรกของเรา
2: ครับแต่ละคนนั้นเรียกว่าปล่อยของเก็บแต้มกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ฮะเราจะให้เก็บแต้มกันต่อครับ
1: ใช่ค่ะกับ1คำถามจากทางรายการนะคะต้องบอกว่าไม่ยากวิไม่เล่นใหญ่ค่ะพี่บอย
2: ไม่ใหญ่แน่นะวิ
1: อันนี้ก็ไม่แน่นะคะ
2: ครับผมเอาละฮะคำถามคือ
1: ถ้าจะให้พูดถึงความประทับใจในการใช้สิทธิของคนพิการ1ด้านนะคะจะพูดถึงอะไรเพราะเหตุใดค่ะ
2: นี่ใช้บริการแล้วใจฟูนะครับผมพี่ลาล่าครับมีเวลาให้พี่30วินาทีจะมีเสียงออดหมดเวลาพร้อมไหมฮะ
9: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
9: บริการที่สิทธิคน

0: ครับผมโอ้โหสักครู่นี้ลาลาตอบไปเรียบร้อยนะครับยูโรพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้ว30วิเชิญครับ
2: สิ่งที่ผมประทับใจนะครับก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนในการเรียนต่อในมหาลัยอุดมศึกษานะครับก็คือการเรียนในอุดมศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนพิการมีโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถแล้วก็มีโอกาสในการได้ลองใช้ชีวิตกับคนที่ไม่พิการอยู่ในมหาวิทยาลัยครับคนพิการที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้มีโอกาสโฟกัสกับการเรียนอย่างเต็มที่อาจจะไม่ต้องไปหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าเทอมครับตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่าครับผม
0: หมดเวลาครับผมคนที่3ครับคุณกุ๊กกิ๊กพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
3: สิทธิในการรักษาพยาบาลค่ะเพราะว่าสำหรับคนพิการนะคะการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงมีความสำคัญมากค่ะแล้วในคราวที่เราไม่สบายนะคะเราก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะจากทางโรงพยาบาลค่ะ
0: โอเคครับเมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับท่านที่4ครับในรอบตอบคำถามนี้ถ้าคุณบัดดี้พร้อมแล้วจับเวลาครับ
4: สำหรับผมมองว่าสิทธิในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นในการศึกษานะครับเพราะว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญถ้าเราได้รับการศึกษาเราก็จะได้รับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนรู้การเข้าสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสื่อให้เห็นว่าการศึกษาสามารถต่อรองทางสังคมได้อีกเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเข้าอยู่ร่วมกับสังคมที่เกิดในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น
0: หมดเวลาครับเอาละครับและคนสุดท้ายครับในรอบตอบคำถามเก็บคะแนนรอบนี้น้องเจนพร้อมนะครับ
5: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: ค่ะสิทธิที่ประทับใจนะคะคือสิทธิการได้รับการศึกษาค่ะเพราะว่าคนทุกคนนะคะเกิดมาก็ต้องได้รับการศึกษาแต่คนพิการนะคะได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้การใช้ชีวิตหรือว่าการออกไปใช้ชีวิตในสังคมแล้วเรายังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการทำงานแล้วก็มีรายได้นำส่วนตรงนี้ค่ะมาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ตัวเองได้ในอนาคตทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหเรียกว่าใช้เวลากันแบบคุ้มค่ามากเลยนะฮะตอนนี้ถือว่าตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง5คนเก็บคะแนนกันไปได้มากได้น้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปฟังคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านนะครับผมขออนุญาตเริ่มกันที่น้องทันก่อนได้ไหมฮะ
6: ค่ะก็ต้องบอกว่าฟังมาของทั้ง5ท่านนะคะก็คือจะมีเน้นความสำคัญอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของการศึกษากับการรักษาพยาบาลเนาะซึ่งแต่ละคนก็ให้เหตุและผลที่เชื่อเลยว่าแต่ละคนได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆค่ะ
0: ครับขอบคุณทั้งท่านด้วยนะครับผมนี่ฮะต่อไปครับพี่ต้องเด่งครับเชิญครับ
7: ก็คุณลาล่านะคะนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ขาดการขยายความนะคะแต่ตอบตรงประเด็นแล้วนะคะส่วนยูโรก็ครบถ้วนเรียบเรียงความคิดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็นอกจากตอบตรงประเด็นเก็บใจความได้หมดแล้วมันยังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือโอ้โหมันทัดใจคนด้วยนะคะในเวลาที่จำกัดนะคะต่อไปพี่กุ๊กกิ๊กคือพี่กุ๊กกิ๊กตอบคำถามแล้วแต่ว่าพี่กุ๊กกิ๊กยังไม่ได้ให้เหตุผลสนับสนุนนะคะส่วนบัดดี้ตอบได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเรียบเรียงความคิดนะคะว่าเราจะพูดยังไงให้ใจความมันกระชับในเวลาที่จำกัดให้ได้นะคะส่วนเจนนี่ต้องบอกว่าจัดการกับความตื่นเต้นได้ดีนะคะแทบจะไม่แสดงออกมาแล้วก็เรียบเรียงความคิดได้ดีนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับสุดท้ายครับคะแนนสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
8: ผมก็อยากจะเสริมในภาพรวมๆแล้วกันนะครับว่าจริงแล้วการตอบคำถามสำหรับโดยส่วนตัวมองว่าความสำคัญอยู่ที่การให้เหตุผลนะครับสำคัญมากนะครับคือหมายความว่าเราตอบคำถามว่าเอ้ยเราประทับใจกับสิทธิอะไรนะครับซึ่งจริงมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราพูดอะไรนะครับการให้เหตุผลเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็การที่จะยกตัวอย่างก็จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเน
0: า
8: ะ
0: ขอบคุณทั้งคอมเมนต์แล้วก็คะแนนจากทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมเชื่อว่ากดดันนะแล้วกดดันกรรมการด้วยแล้วก็กดดันแต่ละคนด้วยนี่ถือว่าเป็นแค่รอบในการเก็บคะแนนในการตอบคำถามเท่านั้นนะครับกรรมการทั้ง3ท่านครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาทั้ง5คนไหมครับเริ่มที่ น้องทันก็ได้ครับ
6: ก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความตั้งใจแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราจะมาโชว์ศักยภาพให้บนเวทีนี้ให้กรรมการหรือว่าให้คอมเมนต์ได้เห็นว่าเรามีศักยภาพอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างหรือให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นศักยภาพของ

0: เพราะทันคิดว่ามันมากกว่าการแสดงความสามารถเพื่อเก็บคะแนนแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าคนพิการสามารถมีศักยภาพที่หลากหลายในแบบฉบับของตัวเองได้ค่ะ
1: กำลังใจมานะกำลังใจมานะพี่ต้องเน่งได้เลยครับ
2: ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอยากจะบอกว่าถึงตรงนี้ก็เห็นแล้วล่ะค่ะเห็นแล้วว่าแต่ละท่านน่ะก้าวมาจากรอบแรกมาได้แค่ไหนแล้วค่ะ
1: สุดท้ายครับพี่ตรีครับเก่งครับ
3: พวกเราทุกคนก็อยากให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอย่างเทปนี้ก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิทธิของคนพิการเนี่ยมีทั้งในเรื่องของด้านการแพทย์การสาธารณสุขนะครับซึ่งก็คนพิการทุกคนถ้าเจอพบความพิการเนี่ยก็มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ใครพบเห็นความพิการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอสิทธิในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วยรวมถึงจริงๆแล้วในสถาบันการศึกษาหลายสถาบันการศึกษาก็สามารถที่จะร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิของเราทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตรีพี่ต้องเน่งและน้องทันด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับกรรมการของเราวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพวกก็ได้ใหม่ในครั้งหน้าครับเวลา 10:30 ทางช่อง9แบบนี้กับรายการ
4: สื่อยอดนักสืบ
1: ซีซั่น2สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริตติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเป็นอีกวันนะที่ผมจะเอาโพสต์หนึ่งในเพจนพดลสตอรี่มาชวนคุยนะครับหนังสือมีแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะอาจารย์จะเลิกรีวิวหนังสือหรือเปล่าไม่เลิกแน่นอนมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าเพิ่นได้ถามคำถามนี้ไปในเพจแล้วก็เห็นคำตอบแล้วก็รู้สึกว่าน่ามาคุยในรายการนพดลสตอรี่นะเปลี่ยนรสชาติบ้างนะถ้าเราฟังแต่รีวิวหนังสือมันก็จะรสชาติเดิมๆถึงแม้ว่าหลายคนก็ชอบอยู่ผมก็ชอบนะผมก็ชอบรีวิวหนังสือแต่ว่าก็ลองเปลี่ยนมุมบ้างนะวันนี้เนี่ยมันเป็นคำถามในเพจที่ผมถามไปเมื่อวันที่28พฤษภาเนาะที่ผ่านมานี้เองนะผมถามว่าถ้าชีวิตนี้เลือกเรียนได้เพียงวิชาเดียวอะจะเลือกเรียนวิชาอะไรบอกไว้ก่อนคำตอบพวกเนี้ยไม่มีคำตอบถูกหรือผิดเฮ้ยทำไมเธอไปเลือกอันนั้นล่ะไม่เห็นดีเลยสู้ฉันไม่ได้เราไม่ต้องเทียบเพราะแต่ละวิชาแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วผมวิเคราะห์จากคำตอบเนี่ยบางคนตอบในมุมว่าเป็นวิชาที่ตัวเองชอบนะบางคนตอบในมุมว่าเป็นวิชาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็ไม่ได้ถูกหรือผิดเพราะคำถามมันกว้างมากว่าเลือกเรียนได้วิชาเดียวจะเลือกอะไรนะมาดูคำตอบกันแล้วก็อาจจะมีเสริมเพิ่มเติมจากความรู้สึกผมด้วยนะอันนี้ท่านตอบบอกวิชานินจาก็ไม่แน่ใจว่าท่านมีประเด็นใดๆเกี่ยวกับนินจาหรือเปล่าแต่ก็อาจจะเอาบางทีก็สนุกขำๆด้วยก็ได้นะครับท่านนี้บอกวิชาทำอาหารอร่อยก็แสดงว่าเป็นคนที่ชอบทำอาหารหรือไม่ก็ชอบรับประทานอาหารอร่อยๆถ้าเราสามารถทำอาหารได้อร่อยก็ชีวิตก็จะสดชื่นเนาะมีความสุขท่านนี้บอกวิชากีฬาแบดมินตันอันนี้แสดงว่าชอบตีแบดแน่นอนนะเรียนได้วิชาเดียวเรียนมาวิชานี้แหละอีกท่านบอกว่าเกษตรครับชอบเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อันนี้จะเอาชีวิตรอดได้ถ้าทำการเกษตรเป็นใช่ไหมเอาชีวิตรอดได้ท่านนี้บอกคอมพิวเตอร์นะเพื่อนผมบางท่านผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวนะท่านนี้ก็เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมมิ่งนะก็แน่นอนก็คงอินเรื่องคอมพิวเตอร์นะแล้วเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันก็มีพลังเยอะนะมันAI นะวันก่อนก็ไปเรียน AI มาโอ้โหมันไปไกลจริงๆท่านนี้บอกวิชาธรรมะนะครับนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้นะก็คือธรรมะมันคืออยู่กับจิตใจแหละถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราคงเป็นคนที่มีความสุขท่านนี้บอกสถิติท่านก็เป็นอาจารย์สอนสถิตินั่นแหละก็เป็นวิชาที่ท่านถ้าจะได้เรียนวิชาเดียวท่านก็เรียนวิชานี้แหละท่านนี้บอกเป็นวิชาวิจัยนะเพราะว่าวิจัยเป็นพื้นฐานของการได้มาซึ่งความรู้อื่นๆถ้าเรียนวิจัยเป็นเดี๋ยวก็ความรู้อื่นมันก็ตามมาเองอีกท่านบอกเลขครับอันนี้ก็ผมว่า1คืออาจจะเป็นคนชอบเลข2อาจจะไม่ได้ชอบเลขแต่ว่าเลขสำคัญจริงๆถ้าบวกลบคูณหารได้เนี่ยเราก็เอาชีวิตรอดในสังคมได้เนาะท่านนี้บอกเซลฟ์อะเวเนสก็คือการรับรู้รู้จักตัวเองเนาะตระหนักรู้ถึงตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยคือเซลฟ์อะเวเนสท่านนี้บอกว่าวิทยาศาสตร์เนาะมีเหตุผลมาด้วยนะครับบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นหลักการที่ตั้งแต่การสังเกตตั้งสมมติฐานทดลองทดสอบวิเคราะห์สรุปผลมันคือทางแก้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะก็มีคนมาเห็นด้วยนะว่าทำให้เกิดไมเซ็ตที่ดีกับเรื่องอื่นในชีวิตด้วยนะน่าสนใจครับท่านนี้บอกว่าเลือกไม่ถูกเลยเพราะสนุกกับการเรียนรู้ทุกวิชาเลยโหนี่เป็นต้องเรียกว่ามีไม่เยอะนะที่คนที่ชอบเรียนรู้ทุกวิชาวิทยาศาสตร์ก็ดีศิลปะก็ดีภาษาก็ใช่วรรณกรรมก็ชอบเลยเลือกไม่ถูกก็ไม่ได้ผิดที่เลือกไม่ถูกนะครับท่านนี้เป็นท่านเกษียณละผมรู้จักท่านในบุ๊กคลับนะท่านบอกว่าวิชาชีวิตนะฮะอันนี้การเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตนะท่านนี้บอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะเรียนจิตวิทยาเหมือนเดิมแต่ใส่ใจมากกว่านี้ตั้งแต่เป็นปริญญาตรีตอนนั้นแคบมากเนาะเลยไม่เขาเรียกว่าไม่โฟกัสนะตอนนี้ก็เรียนได้นะครับตอนนี้ก็เรียนได้อันนี้บอกถ้าเลือกด้วยวิชาเดียวเลือกอังกฤษนะอยากเก่งอังกฤษคนละมุมมองกันนะบางคนชอบเพราะสนุกบางคนชอบเพราะอยากเก่งบางคนเลือกวิชานี้เพราะว่ามันสำคัญท่านนี้บอกว่าจะเลือกภาษาศาสตร์ แต่ความเป็นจริงท่านจบเพียวแมทเพียวแมทคือคณิตศาสตร์แบบคณิตศาสตร์เลยนะท่านนี้บอกว่าน่าตัดสินเนาะก็คงชอบมากๆนะครับท่านนี้บอกปรัชญานะแล้วค่อยไปต่อยอดเอาเออนี่บอกวิชาการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินเออน่าสนใจท่านนี้บอกถ้าเรียนนะเรียนหุ่นยนต์ AI AI เดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่ามาแรงมากมาแรงจริงท่านนี้บอกวิชาชีวิตคล้ายๆอีกท่านหนึ่งนะวิชาของสรรพสิ่งมีหลายท่านนะตอบปรัชญานะเขาบอกคือเหมือนกับถ้าเรียนรู้ปรัชญาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปต่อยอดอีกทีหนึ่งอีกท่านบอกวิชาเขียนหนังสือมีเปล่านะผมก็ไม่รู้นะในบางคณะวารสารอะไรเงี้ยอาจจะมีวิชาที่อาจจะไม่ได้ชื่อว่าวิชาเขียนหนังสือแต่เป็นวรรณกรรมเป็นอะไรเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะครับอาจจะมีก็ได้สังเกตนิดนึงนะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าบางวิชาเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้ววิชาคณิตศาสตร์ปรัชญาแต่หลายๆวิชาเป็นแนวซอฟต์สกิลสังเกตไหมวิชาชีวิตธรรมะวิชาเข้าใจตัวเองอะไรเงี้ยผมว่าเราบางทีเราอาจจะขาดซอฟต์สกิลในบางส่วนนะท่านนี้บอกว่าภาษาต่างประเทศก็ไม่ได้ระบุมานะว่าประเทศไหนนะอีกท่านบอกศิลปะการใช้ชีวิตเนี่ยคล้ายๆกันนะวิชาชีวิตศิลปะการใช้ชีวิตมีหลายท่านนะจากที่ผมสังเกตตอบจิตวิทยาอันนี้ผมขอเพิ่มของผมแซมไปด้วยได้ป่ะคือถ้าเกิดใครถามผมแบบนี้นะอาจารย์ถ้าอาจารย์ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอาจารย์จะเรียนคณะเดิมหรือเปล่าแบ็คกราวด์ผมนะวิศวะเคมีปริญญาตรีวิศวะเคมีย้อนเวลากลับไปได้คำถามคลาสสิกเลยอาจารย์จะเรียนวิศวะเคมีเหมือนเดิมหรือเปล่าตอบแบบตรงไปตรงมานะผมจะเรียนเพราะอะไรรู้ป่ะเหตุผลของผมนะคือผมชอบชีวิตผมตอนนี้มากๆดังนั้นเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนอะไรในอดีตเลยเพราะผมไม่รู้ว่าการที่ผมไม่เรียนวิศวะเคมีอาจจะทำให้ผมไม่ได้เจอภรรยาผมก็ได้อาจจะทำให้ผมไม่ได้เจอลูกผม2คนในปัจจุบันก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากเปลี่ยนอะไรในอดีตเลยแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เนาะบอกเอาถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยอยากเรียนอะไรตอนนี้นะคิดเร็วๆ เลยนะว่าถ้าย้อนกลับไปได้อยากเรียนอะไรแล้วผมก็จะเจอภรรยาเจอลูกมีชีวิตแบบนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนการเรียนตอนปริญญาตรีไปเนี่ยผมอยากเรียนแนว2เรื่องเรื่องแรกคือจิตวิทยาเนี่ยแต่เผอิญท่านนี้ตอบมาก็เลยนึกขึ้นมาได้ผมชอบเรื่องนี้ผมตอนนี้อ่านหนังสือแนวจิตวิทยาเยอะเลยกับอีกเรื่องนึงอ่ะคือคล้ายๆที่อาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีฮะคือพวกเศรษฐศาสตร์ความสุขอ่ะผมชอบเรื่องความสุขผมคงเรียนเรื่องนั้นน่ะถ้าเลือกได้นะแต่เศรษฐศาสตร์ความสุขผมเข้าใจว่าปริญญาตรีคงไม่มีในไทยอาจจะต้องต่อปริญญาโทปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นวิชาที่ผมคงเรียนในระดับปริญญาตรีเพราะเอิญเห็นชื่อจิตวิทยาแล้วนึกขึ้นมาได้นะอ่ะท่านนี้ตอบพุทธศาสนาแต่มีเหตุผลนะคือได้เกรด4ตลอดเออคือหลายคนนะเป็นคนที่เรียนวิชาชอบวิชาประมาณนี้แล้วเกรดดีอ่ะความชอบมาจากการที่เขาทำเรื่องนั้นได้เก่งได้ดีนะพุทธศาสนาผมก็ได้เกรด4นะกับอีกวิชาหนึ่งที่ผมชอบได้เกรด4แล้วท็อปไม่ใช่แค่ท็อปห้องเลยนะท็อประดับเลยนะคือสุขศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่ผมไม่รู้ทำได้ดีอ่ะคือวิชาทำได้ดีแต่วิชาอื่นก็โอเคนะแต่ไม่ถึงกับขนาดแบบคะแนนเต็มท็อประดับคำว่าระดับคือสมมติม.5ทั้งชั้นเนี่ยคือเราได้ที่1ของทั้งหมดเลยอ่ะเป็นประมาณนั้นน่ะเขาจะมีแต่ก่อนเวลาประกาศสมัยผมเรียนนะเขาจะแบบท็อป10อะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นบอร์ดประกาศนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งท่านนี้บอกวิชาพละฟุตบอลเอออันนี้เป็นหนึ่งในวิชาที่ผมชอบมากนะผมชอบวิชาพละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมชอบเล่นฟุตบอลสมัยมัธยมนะมีวิชาเดียวเป็นวิชาพละที่ผมไม่ชอบคือวิชายืดหยุ่นยืดหยุ่นคือม้วนหน้าม้วนหลังตีลังกาอะไรเงี้ยทำไม่ค่อยเก่งถ้าหลุดยืดหยุ่นไปแล้วเนี่ยได้หมดเลยถ้าเป็นเรื่องกีฬาเนี่ยนะตะก้อบาสวอลเลย์บอลแบดฟุตบอลนี่คือโปรดสุดๆท่านนี้บอกวิชาปรัชญานะปรัชญาเนี่ยผมก็ชอบอ่านนะแต่ว่าพออ่านไปเยอะๆเข้ามันเริ่มเหนื่อยผมใช้คำว่าแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านชอบปรัชญาผิดนะคือหลายคนก็ดีนะมันจะมีปรัชญาแต่ว่าพออ่านไปมันจะเริ่มแบบโอ้ยสิ่งนี้มีอยู่จริงเพราะมันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยแบบเริ่มจะแบบไม่เอาละ ได้ระดับหนึ่งท่านนี้อันนี้ก็จะเป็นแนว soft skill วิชารู้สึกตัวนะวิชานี้จิตวิญญาณผมไม่รู้สอนอะไรนะวิชาจิตวิญญาณก็น่าสนใจนะนี่ soft skill อีกแล้วมนุษยสัมพันธ์ผมอะถามคำถามนี้ทำไมนะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวจะพูดประชาสัมพันธ์หนังสือตัวเองนิดนึงด้วยนะครับชื่อเดี๋ยวบอกตอนท้ายแล้วกันแต่ว่าจริงๆถามมาเนี่ยเพราะอยากจะรู้จริงๆว่าแต่ละคนมีวิชาโปรดวิชาชอบหรือวิชาที่คิดว่าเป็นจำเป็นต่อชีวิตอะไรบ้างท่านนี้คล้ายๆหลายๆท่านคือพละศึกษาครับท่านนี้บอกว่าโภชนาการสูงวัยผู้สูงวัยไหนๆพูดละคือพอเจอวิชาบางวิชาชื่อแปลกๆหรือชื่อมันไม่ได้ซ้ำคนอื่นแบบเลขปรัชญาอะไรเงี้ยก็อยากจะต่อยอดผมว่าตอนนี้เราเข้าสู่เอจโซไซตี้นะสังคมผู้สูงวัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเรียนรู้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยมีความสุขมากขึ้นนะไม่ว่าเรื่องไหนนะเช่นการดูแลผู้สูงวัยกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงวัยการรักษาผู้สูงวัยอะไรเงี้ยผมว่ามีแนวโน้มที่เราจะมีถ้าเป็นธุรกิจก็จะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพราะว่าดีมานด์คือความต้องการมันมากขึ้นเรื่อยๆครับเจาะกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยน่าจะเวิร์กโภชนาการนี้ก็เป็นจุดหนึ่งท่านนี้เหมือนเดิมปรัชญานะครับก็มีคนมาบวกด้วยนะมาบวกหนึ่งก็คือจริงด้วยนะครับท่านนี้คือทำอาหารนะฮะมีหลายคนนะชอบทำอาหารมีความสุขการทำอาหารนะผมมีเพื่อนหลายคนที่ไม่ถึงกับเป็นอาชีพเป็นเชฟหรอกแต่ว่าทำอาหารเก่งแล้วก็อร่อยนะท่านนี้เจาะปรัชญาอีกปรัชญาการเมืองแสดงว่าติดตามชอบปรัชญาการเมืองโอ้ท่านนี้เป็นท่านแรกนะที่ตอบวิชานี้ฟิสิกส์ถ้าเลือกได้เรียนวิชาเดียวจะเรียนฟิสิกส์ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับฟิสิกส์นะม.4 ม.5 ผมได้ฟิสิกส์แบบ4ตลอดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบฟิสิกส์ในสายวิทย์สมัยผมมันเป็นสายวิทย์สายศิลป์นะฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยผมชอบฟิสิกส์สุดแต่พอเข้าเรียนวิศวะเนี่ยมันเป็นวิชาฟิสิกส์เนี่ยผมนั่นงงไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันเหมือนมันยากเกินมากไม่รู้แล้วพอไปเรียนวิชาพวกสแตติกไดนามิกตอนเรียนวิศวะเคมีเนี่ยโหแบบมึนมากครับมึนมากจนกลายเป็นไม่ชอบเฉยเลยอันนี้เพิ่งได้เห็นครับตอนแรกคลิปตอนผมถามนะผมคิดว่าวิชานี้จะมีคนตอบเยอะตั้งแต่แรกแต่อันนี้เพิ่งมาการเงินนะมีหลายคนเริ่มตอบการเงินการลงทุนการเงินมาเต็มเลยคือผมว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องชอบอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องความอยู่รอดด้วยบางทีมันสะท้อนเหมือนกันนะว่าเราควรมีวิชาพวกนี้สอนตั้งแต่ตอนเด็กๆซึ่งกระทรวงศึกษาอะไรต่างๆนานาผมเข้าใจว่าเขาตระหนักรู้เรื่องนี้ด้วยมันไม่ควรจะแบบจบแล้วติดหนี้เยอะแยะแล้วค่อยมาเรียนรู้เรื่องการเงินแก้หนี้มันช้าไปหน่อยมันควรจะเรียนรู้ตั้งแต่แรกว่าการเงินเนี่ยอะไรสำคัญอะไรต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆอะไรระวังนะครับก็น่าสนใจนะครับท่านนี้เป็นวิชาการฝีมืออันนี้ขออนุญาตแชร์ด้วยคือพอเจอวิชาบางทีมันนึกถึงความหลังได้วิชาที่เป็นวิชาที่ผมไม่ชอบเลยไม่ได้แปลว่าท่านชอบแล้วผิดนะพูดอีกทีนะตอนเรียนประถมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนได้ดีนะได้เกรด4ทุกวิชาเลยวิชาแรกที่ไม่ได้เกรด4คือวิชาการงานพื้นฐานอาชีพเขาเรียกกพอ.สมัยรุ่นผมนะการฝีมือนั่นแหละเย็บผ้ากัดกระทงไม่ให้แตกอะไรเงี้ยโอ้โหเละเทะมากแล้วก็เป็นวิชาแรกที่ผมได้เกรด2ด้วยคือ4หมดแล้วก็เป็น2วิชากพอ.เนี่ยทำไม่ได้จริงๆนะครับก็ท่านชอบก็ดีแล้วนะท่านเก่งนะครับท่านนี้บอกวิชาเอาตัวรอดเอาตัวรอดกว้างมันคงต้องหลากหลายวิชาผมไม่รู้ว่ามันจะมีสอนอะไรบ้างนะวิชาเอาตัวรอดวิชาการหาเงินอันนี้ซ้ำละนะเอนจิเนียร์อันนี้วิศวะเลยแมทแสดงว่าชอบมากนะดูรูปโปรไฟล์ท่านก็น่าจะเป็นวิศวกรนะครับวิชาสายกลางอันนี้ก็แนวทางสายกลางใช่ไหมแนวซอฟต์สกิลนะครับพฤติกรรมมนุษย์อันนี้ก็ชอบนะ behavioral science มีนะครับศึกษาเรื่องความคิดมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์อะไรเงี้ยท่านนี้บอกเลขครับเลขนี่คนตอบเยอะเหมือนกันนะก็ท่านคงชอบนะครับท่านนี้เป็นแนวธรรมะวิปัสสนาก็ดีนะครับท่านนี้เป็นคนแรกที่ตอบเรื่องนี้คือดนตรีฮะผมว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่จะลงใจ ดีดีมากท่านนี้ตอบเลขนะเหมือนเดิมการตลาดไม่ค่อยมีคนตอบเหมือนกันการตลาดก็มีวิชาที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญผมเคยคิดนะการตลาดว่าถ้าผมเรียน MBA เนี่ยจะต้องเลือกสาขาเพื่อใน MBA ธรรมศาสตร์ผมเรียนเนี่ยไม่ต้องให้เลือกแล้วตอนนั้นผมไปเรียนไฟแนนซ์การเงินจริงการตลาดก็น่าสนนะการเงินนี่วิชาแนแนวน่าสนใจนะเวลแมเนจเมนต์อันนี้ก็การเงินศิลปะแห่งการกินหาทำอาหารนะทั้งกินทั้งทำใช่ไหมนะครับนี่คือนิสสัตเชิงสถิติเยี่ยมcritical thinking ความคิดเชิงวิพากษ์นี่มีวิชานี้ใน MBA ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับเป็นวิชาเลือกนะครับเรียนทั้งวิชาเลยนะครับซึ่งสำคัญมากนะผมไปเรียนเรื่อง AI มานะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องมีปุ่มเอ๊ะอยู่เรื่อยๆเอ๊ะใช่เหรอ AI มันตอบงี้เอ๊ะคุณไม่เอ๊ะนะคุณไปเชื่อ AI หมดมีพังได้นะครับท่านนี้สุดยอดเลยครับเป็นวิชาที่ผมนึกไม่ถึงเลยทอผ้าทำไมรู้ป่ะท่านตอบบอกว่าเครื่องนุ่งห่มสำคัญมากครับและไม่รู้วิธีการทำเลยถ้าเกิดสงครามแล้วอะมนุษย์จะสูญสิ้นเทคโนโลยีทั้งหมดวิชาทำเครื่องนุ่งห่มน่าจะสำคัญมากโอ้โหสุดมากท่านนี้บอกวิชาควบคุมตัวเองครับถ้าเราควบคุมตัวเองได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดน่าสนใจนะอีกท่านบอกมีเงินใช้ตลอดชีวิตมีวิชาก็การเงินนะเนาะก็บอกวิชาอื่นใช้เงินซื้อได้นะก็มีคนตอบเลขตอบการเงินท่านนี้บอกกหกรรมเรื่องกินเรื่องใหญ่ฮะถ้ามีวิชาทำอาหารอยู่รอดแน่นอนนะอันนี้ก็น่าสนใจนะบางคนก็ตอบมาคิดเหมือนกันนะมีหลายคนตอบธรรมะมานะครับท่านนี้ตอบชีวะนี่เป็นวิชาที่ผมชอบน้อยที่สุดในบรรดาฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยชีวะจะตอนเรียนมัธยมเนี่ยได้เกรด4หมดยกเว้นชีวะได้3นะครับก็ปรัชญาดนตรีจะเริ่มซ้ำละคณิตศาสตร์ปรัชญาท่านนี้ชอบการเจรจาจริงๆวิชานี้น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับ MBA อ่ะนะครับ negotiation เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเนาะหลายท่านก็กลับมาตอบคณิตศาสตร์หลายคนเนาะวิชาธรรมชาติอันนี้บอกไม่ได้กวนนะครับผมมองว่าคนเราสามารถมีความสุขที่เหมาะสมกับตัวเราได้เพียงเราเข้าใจยอมรับปล่อยวางมันคือวิชาที่เป็นธรรมชาติทำให้เราผ่านพ้นแต่ละวันไปได้ก็เป็นเนี่ยเวลาอ่านคำตอบมันได้ข้อคิดไปด้วยเนาะวิชาวิทยาศาสตร์นะวิชาดับทุกปัญหาไม่รู้เรียนยังไงก็คงแนวศาสนาเนาะที่มีทางดับทุกอะไรเงี้ยท่านนี้บอกชอบภาษาอังกฤษมากครับหลงรักตั้งแต่อนุบาลมีแพชชั่นในการเรียนทุกวันมากที่สุดเป็นวิชาเดียวที่ได้ A ได้ C ได้ A ตลอดจนจบโทไม่เคยขาดเรียนวิชานี้แม้แต่ครั้งเดียวเท่าที่จำได้ทุกวันนี้งานที่ทำก็มาจากความรักในภาษานะครับคนเราถ้ารักอะไรมันจะทำได้ดีจริงๆแต่ถ้าเลือกได้อีกอย่างจะตอบประวัติศาสตร์ด้วยเพราะชอบมากแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตอบประวัติศาสตร์อย่างที่ผมพูดนะเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครถูกใครผิดแล้วก็เสริมเรื่องเวลามันมีบางวิชามันทำให้ผมนึกถึงอดีตเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์ผมไม่รู้คำตอบของท่านจะเป็นวิชาไหนนะครับแต่กำลังจะพูดว่าทุกวิชามีความหมายทุกวิชามีประโยชน์นะครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ครบทุกวิชาแบบเก่งทุกวิชามันเป็นไปไม่ได้เราก็เลือกอันที่เราถนัดเราสนใจแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วก็สังคมเนี่ยก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ละนะครับก็เพียงอีกหนึ่งวันนะขอเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังบ้างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีสลับบุ๊ครีวิวนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงผมมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับยังไม่มีวางจำหน่ายในร้านแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีแล้วนะครับอาจจะมีสั่งผ่านเพจนพดลสตอรี่ด้วยชื่อหนังสือคือ The Life Lecture นะครับที่เป็นคำถามที่ผมบอกว่าผมถามคำถามนี้หนังสือนี้มันคำโปรยคือถ้าชีวิตนี้เลือกเรียนได้แค่วิชาเดียวนะก็เป็นหนังสือเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจำชื่อเนาะกับชีวิตนะก็จะมีเรื่องของวิชาแนะแนววิชาการเงินวิชาการงานวิชาความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับในเล่มนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดมีสั่งมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาแจ้งในเพจแล้วก็ในพอดแคสต์ด้วยอีกทีนึงนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมพัฒนาที่ดินชูบริการ e-service เช็คดินด่วนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกรมพัฒนาที่ดินชูบริการ e-serviceเช็คดินด่วนรู้ค่าวิเคราะห์ดินได้ง่ายเพียงปลายนิ้วหนุนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ยั่งยืนนางสาวสุมิตราวัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่ากรมขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้มาตรการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภาคตะวันออกกลางมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและใช้ปุ๋ยของเกษตรกรเร่งขับเคลื่อนเกษตรกรดิจิตอลพัฒนาบริการ e-serviceตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรเต็มรูปแบบอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรู้ค่าวิเคราะห์ดินได้ง่ายเพียงปลายนิ้วพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดผ่านการให้บริการ2รูปแบบได้แก่วิเคราะห์ดินโดยห้องปฏิบัติการรู้ผลอย่างละเอียดภายใน30วันและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นด้วยชุด LDD Test Kit รู้ผลทันทีเพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของเกษตรรู้สุขภาพดินก่อนใส่ปุ๋ยจะช่วยลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยผิดสูตรป้องกันดินเสื่อมโทรมและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรวจดินแบบรู้ผลเร็วช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจปรับปรุงดินได้ทันท่วงทีปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายผ่าน e-serviceตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรทั้งการยื่นคำขอออนไลน์การส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์และรับผลวิเคราะห์ผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมคำแนะนำสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับชนิดพืชเลือกวัสดุผลิตปุ๋ยได้ธาตุอาหารตรงตามที่พืชต้องการขณะเดียวกันสามารถค้นหาผลวิเคราะห์ดินจากพิกัดแปลงใกล้เคียงเพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่มีผลวิเคราะห์ดินของตนเองสามารถใช้ข้อมูลใกล้เคียงมาอ้างอิงเบื้องต้นได้เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูกได้ส่งเสริมทำให้พืชเกษตรเติบโตได้ดีและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใช้ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ เพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าคันช่องคันช่องเป็นคำเรียกเครื่องใช้แผ่นกลมทำด้วยโลหะขัดจนเป็นเงาใช้สองหน้าเช่นเดียวกับกระจกซึ่งในปัจจุบันทำด้วยแก้วคำว่ากระจกเป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมรว่าก่อนจ๊อกคันช่องมักมีด้ามสำหรับถือคันช่องประกอบด้วยคำว่าคันกับช่องคันคือด้ามของวัสดุสำหรับถือช่องเป็นคำเดียวกับคำว่าส่องต่อมาคำว่าคันช่องใช้เรียกกระจกสองหน้าแบบหนึ่งที่ตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งเป็นกระจกที่มีขอบไม้โดยรอบตรงกลางขอบด้านตั้งทั้งสองข้างเจาะรูสอดไม้เป็นเดือยเชื่อมกับขอบไม้ที่ติดอยู่กับเสาทั้งสองข้างทำให้แผ่นกระจกเอียงไปมาเพื่อปรับระดับให้เหมาะแก่ผู้ที่ใช้กระจกได้โต๊ะเครื่องแป้งที่ติดตั้งคันช่องมักทำเป็นโต๊ะเตี้ยมีลวดลายประดับงดงามจัดเป็นงานศิลปกรรมอย่างหนึ่งของไทย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th
9: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุเทียน

29ระพินแหวกกระโจมพักของนายจ้างเข้าไปภายในซึ่งบัดนี้กั้นเป็นผนังไว้ทั้ง4ด้านในลักษณะของเต็นท์หรือกระโจมเพื่อป้องกันฝนที่จะสาดเข้ามารอบด้านสว่างพอสมควรด้วยตะเกียงที่ใช้แบตเตอรี่แห้งกว้างขวางและดูอบอุ่นยิ่งขึ้นพื้นแห้งสนิทปูไว้ด้วยผ้าพลาสติกหนาจัดไว้เป็นที่นอนเรียบร้อยมีสัมภาระเฉพาะเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้ของฝ่ายนายจ้างวางเรียงรายไว้ทางด้านหัวนอนส่วนพื้นโล่งปลายเท้าเป็นที่สำหรับอุ่นและตระเตรียมอาหารมันเป็นกระโจมพักที่สะดวกสบายและเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสุขพอสมควรสำหรับการพักแรมกลางดงและสภาพของการขึงผ้ากั้นแบบประโจมเช่นนี้ได้ทำขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องจากใช้ป้องกันฝนผิดไปกว่าทุกคืนในยามพักเพราะตามปกติถ้าไม่เผชิญกับฝนก็จะใช้กรรมวิธีง่ายๆเพียงแค่ขึงผ้าไว้ด้านบนเพื่อกันน้ำค้างเท่านั้นส่วนรอบด้านเปิดโล่งหมดจะไม่กั้นไว้เป็นส่วนสัตว์ประดุจเต็นท์เช่นนี้เมื่อเขากระบุญคำโผล่เข้าไปเกือบทุกคนหันมาร้องทักทายพร้อมกับยิ้มต้อนรับระพินเหลือบแวบแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเมื่อเห็นกะเหรี่ยงสะอึงผู้บาดเจ็บได้รับสิทธิพิเศษเข้ามาร่วมอยู่ในกระโจมของคณะนายจ้างด้วยโดยจัดที่ให้นอนสงบอยู่ริมด้านหนึ่งมีถุงน้ำเกลือแขวนอยู่บนกิ่งไม้ที่ย้ายมาปักไว้ใกล้ๆตัวขณะนี้เป็นถุงที่เปลี่ยนใหม่แล้วคนเจ็บนอนอย่างสงบนิ่งเหมือนคนหลับตามปกติมีผ้าห่มสนามผืนกระทัดรัดคลุมจากปลายเท้าจรดอกเห็นจากสภาพก็รู้ได้ว่ามีการระวังดูแลและเยียวยากันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในจ้างอเมริกันของเขาทุกคนและเชิดบุตรขณะนี้อยู่ในชุดเตรียมนอนแล้วสวมแจ็คเก็ตชนิดที่ภายในกรุไว้ด้วยสำลีและพื้นนอกเป็นพลาสติกกันน้ำได้อ๋อนี่พรานประจำตัวของฉันก็มาด้วยเหรอดีจริงฉันกำลังคิดถึงอยู่ทีเดียวบุญคำพอมองเห็นบุญคำติดหลังพรานใหญ่เข้ามาด้วยคริสติน่าก็ยิ้มพรายร้องทักเสียงกังวานใสแต่พรานเฒ่าเอามือลูบหัวหัวร่อแฮบุญคำจะมาเอายาจากแมมเบียไปแจกพวกนั้นน่ะไม่ได้มาทำไมหรอกกินข้าวด้วยกันสิคริสติน่าร้องชวนเชิญโดยใช้ภาษาไทยและสำนวนไทยอย่างถูกต้องดีที่สุดบุญคำยืนยิ้มแห้งๆสั่นหัวอยู่เช่นนั้นระพินก็แทรกขึ้นทันทีว่าผมให้บุญคำมารับยาจากหมอเบลครับอิซาเบลหัวเราะเบาๆดูเหมือนหล่อนจะเตรียมไว้ให้แล้วทั้งหมดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกเล็กๆยื่นส่งให้บุญคำพร้อมกับสั่งความว่าเอาไปแจกพวกเราทั้งหมดทุกคนนะให้กินสักคนละเม็ดหลังเวลาอาหารค่ำก่อนนอนกันไข้ไว้ก่อนพอบุญคำรับกายออกไปแล้วพรานใหญ่ก็ถอดเสื้อฝนบางๆของเขาออกเชิดวุฒิผู้นั่งอยู่ใกล้ที่สุดก็ฉุดแขนให้ซุดตัวลงใกล้ๆแล้วส่งถ้วยกาแฟร้อนกลุ่นไปให้เขารับมาประคองไว้ในอุ้งมืออันหนาวเย็นพึมพำขอบคุณฉุกละหุกหน้าอึดอัดหน่อยนะครับคืนนี้เขาบอกกับทุกคนด้วยน้ำเสียงสุภาพยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบสำรวจดูสีหน้าของฝ่ายนายจ้างทุกคนเห็นยังร่าเริงเป็นปกติดีอยู่สแตนลีย์หัวเราะกว้างขวางคิดสบถสาบแช่งดินคว้าอากาศขณะที่จัดการสารวนช่วยเบลในการเปิดเครื่องกระป๋องเชิดวุฒิทำหน้าที่ควบคุมเตาแก๊สขนาดเดินทางซึ่งมีหม้อน้ำสนามกำลังเดือดพลุ่งอยู่ส่วนแม่ผมทองนั่งชั้นเข่ามือทั้งสองประสานกอดเข่าไว้แสงไฟจากตะเกียงแบตเตอรี่ส่องกระทบตาสีฟ้างามซึ่งบัดนี้มองนิ่งมาที่เขาภายใต้ม่านขนตายาวคืนนี้ดูหล่อนจะมีเสน่ห์ผุดผาดเก๋ผิดแผกตาไปมากยอมพรานมองผ่านไปกระทบประกายตาคู่นั้นวูบเดียวก็มืนไปยังคนอื่นๆก็เข้าท่าดีมากครับว่าแต่พวกคุณเถอะ
หลบฝนกันได้พ้นหรือเปล่าผ้าส่วนใหญ่ของเราเอามากั้นเป็นที่พักในฝ่ายผมซะหมดแล้วนี่หัวหน้าคณะกล่าวขึ้นปนเสียงหัวเราะไม่เป็นไรนะครับพวกผมอะทนแดดทนฝนกันได้ดีทั้งนั้นแหละเอาแค่มุงหลังคาไม่ให้ฝนตกลงมาถูกตัวตรงๆเท่านั้นก็พอแล้วครับไอ้ละอองมันจะสาดเข้ามามั่งก็ไม่เป็นไรขอให้ฝ่ายนายจ้างของผมสะดวกมันใช้ได้นี่ก็รู้สึกว่าจะเริ่มซาเม็ดลงแล้วล่ะประเดี๋ยวก็คงหยุดแล้วครับวุฒิบอกผมเมื่อกี้นี้ว่าฝนตกใหญ่เพราะวันนี้เราซัดช้างล้มไปนับ10ตัวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันด้วยแล้ววะถ้ายิงช้างล้มแล้วฝนจะต้องตกนายผมทรงลานบินร้องถามมาย่างเข้าคืนที่4ของการใช้ชีวิตร่วมกันในป่าก็พอจะมองเห็นแล้วว่าคิดเป็นคนเปิดเผยไม่มีเลสนัยอะไรทั้งนั้นแม้จะดูทะลึ่งตึงตังโอหังไปบ้างก็เนื่องมาจากสันดานประจำตัวดั้งเดิมแต่แท้จริงแล้วนายคนนี้เป็นคนคบง่ายความจริงผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวกันหรอกครับในป่ามันก็อย่างนี้แหละเอาแน่อะไรไม่ได้หรอกประเดี๋ยวฝนตกหนักประเดี๋ยวแดดก็แรงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมากกว่าหอควบคุมการเดินทางของพวกคุณบอกลงมาแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าร่องอากาศกดต่ำมากในพิกัดที่เราพักกันอยู่นี่เขาพยายามเรียบเคียงไปถึงการติดต่อกับศูนย์บัญชาการของอเมริกันชุดนี้โดยไม่ให้สงสัยแต่ออกในลักษณะชวนคุยซะมันก็บอกลงมาว่าอย่างนั้นแหละคุณเป็นการบอกภายหลังจากที่ฝนมันเทลงมาราดหัวเราแล้วล่ะความจริงน่าจะเตือนให้เรารู้ก่อนล่วงหน้าดั้มเสือกขู่เราซะอีกว่าฝนมันอาจจะตกทั้งคืนในบริเวณนี้แนะนำให้เราขึ้นไปนอนกับลิงบนยอดไม้ถ้าไม่อยากจมน้ำไอ้พวกเวนตะไลพวกมันสบายอยู่เหนือเมฆยัดแชมเปญแกล้มคาเวียนอนฟังถ่ายทอดเบสบอลสบายใจเฉิบไม่หนำซ้ำยังมีหนังโปฉายให้ดูไอ้พวกเราสิต้องมาเดินดงลำบากแทบเลือดตากระเด็นอยู่นี่ God damn ประโยคท้ายคิดคำรามแงนมองขึ้นไปบนเพดานที่ขึงกั้นอยู่พร้อมกระชูกำปั้นหรานั่นเท่ากับเป็นการบอกให้ทราบแล้วว่าศูนย์บัญชาการของคณะเดินทางชุดนี้เป็นสถานีลอยอยู่กลางอากาศแน่นอนจริงตามที่เชิดวุฒิกระซิบเป็นข้อสงสัยไว้กับเขานั่นเองคิดเผลอตัวเปิดเผยออกมาเองโดยไม่ได้เจตนาระพินสบตาเชิดวุฒินิดหนึ่งและวางสีหน้าเป็นปกติธรรมดาที่สุดเหมือนจะไม่สนใจแต่เป็นไปในรูปชวนคุยซะมากกว่าก็นับว่าโชคดีมากนะครับที่พวกคุณมีหอบังคับการคอยควบคุมการเดินทางแล้วก็ชี้นำอยู่ทุกระยะพอจะให้พวกเราสะดวกมากทีเดียวแล้วก็ถ้าติดขัดจำเป็นยังไงขึ้นมาก็พอจะส่งข่าวขอความช่วยเหลือเขาได้ทุกขณะเรียกว่าเราไม่ถึงกับถูกตัดขาดกันอย่างโดดเดี่ยวนักนะว่ายังไงนะชี้นำงั้นเหรอคุณนายพันเอกแห่ง US Army แยกเขี้ยวชะโงกหน้าเข้ามาร้องเสียงสูงกับเขาและถ่มปากปุ๊ดอีโธ่มันมาช่วยชี้นำอะไรพวกมันบอกได้ไหมล่ะว่า B-52 กับระเบิดลูกนั้นน่ะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนมันก็ดีแต่คอยฟังรอฟังข่าวรายงานจากพวกเราเท่านั้นแหละฮะถ้ามันชี้นำได้พวกเราทั้งหมดรวมทั้งคุณเองด้วยก็ไม่ต้องมาลำบากเดินป่ากันย่ำแย่อย่างเงี้ยผมว่าผู้ที่ชี้นำได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณนั่นแหละทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงของพวกมันผมเนี่ยอยากจะแช่งมันร่วงลงมาหม่งโลกซะอีกลำนั้นน่ะเจ้าสำราญกันนักไอ้พวกนี้เป็นเครื่องแบบไหนล่ะครับและเพดานบินสักเท่าไหร่ระพินถามหน้าตาเฉยคิดอ้าปากแต่ยังไม่ทันที่คำใดจะหลุดออกมาหัวหน้าคณะก็แทรกขึ้นมาทันทีว่าเฮ้คิดแกเมาแล้วล่ะพนักงานวิทยุประจำคณะชะงักกึกเหมือนจะเริ่มรู้สึกตัวและขณะนั้นเองคริสติน่าก็ชิงตัดบทมาซะอีกคนหนึ่งว่าเริ่มกินอาหารกันได้แล้วล่ะเรากินกันพลางคุยกันพลางก็ได้นี่ลอนขยับตัวลุกขึ้น
ช่วยขนเครื่องกระป๋องที่เปิดแล้วเข้ามาวางและโบกมือให้พักพวกทุกคนนั่งล้อมวงเข้ามาตนเองมีแก้วพลาสติกถืออยู่ในมือแก้วหนึ่งยื่นส่งให้ระพินยิ้มให้นิดหนึ่ง For you หล่อนบอกตะแคงหน้าเลิกคิ้วโก่งเรียวข้างหนึ่งขึ้นนิดๆผมมีแล้วครับกาแฟพรานใหญ่บอกชูถ้วยกาแฟที่เชิดวุฒิส่งให้แต่แรกให้หล่อนดูแต่คริสคงยื่นให้เช่นนั้นไม่ใช่กาแฟหรอกอากาศเย็นชื้นมากฉันคิดว่ามันคงจะช่วยคุณได้มากทีเดียวอะไรเหรอครับอเมริกันวอดก้าอ๋อขอบคุณครับเขารับมาดมทำจมูกฟุตฟิตแต่ผมรู้สึกว่าจะชอบขนานแท้ดั้งเดิมของรัสเซียมากกว่าครับขอโทษนะคะคุณรพินขณะนี้คุณอยู่ในกลุ่มของอเมริกันนะคะไม่ใช่กลุ่มของรัสเซียประวัติของคุณครั้งหนึ่งคุณก็เคยเรียนอยู่ในสหรัฐไม่ใช่เหรอก่อนจะไปเรียนในเยอรมันแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่าคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับโซเวียตในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นคุณควรจะโปรสหรัฐไม่ใช่โซเวียตนะคะรพินไพรวันเลิกคิ้วขึ้นบ้างยิ้มนิดๆปรากฏขึ้นที่มุมปากผมไม่โปรใครสักฝ่ายเดียวครับแต่มีชาตินิยมของผมเองคือความเป็นไทยครับถึงแม้ว่าจะเป็นชาติเล็กนิดเดียวและด้อยพัฒนาอย่างพวกคุณรู้สึกก็ตามแต่ให้ตายเถอะถ้าผมไม่เกรงว่าจะขัดความประสงค์ของคุณพ่อแล้วก็จ้างให้ผมก็ไม่ไปเรียนที่ประเทศของคุณหรือประเทศไหนๆทั้งนั้นอยากจะร่ำเรียนศึกษาอยู่แค่เมืองไทยนี่เท่านั้นแหละแล้วถึงแม้จะเรียนมาแล้วก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาในเมื่อตัวผมเองก็ต้องมาเป็นพรานป่าอยู่กับสิงสาราสัตว์อย่างทุกวันนี้บังเอิญผมเป็นนักธรรมชาตินิยมครับไม่ใช่วัตถุนิยมเบนหัวเราะอกกระเพื่อมโบกมือร้องมาว่าเฮ hey, อยู่สองคนน่ะถ้าวันไหนไม่ได้ปรากคารมกันวันนั้นเห็นจะค้นพบซากของ B-52 ลำนั้นกระมังทำไมถึงได้ชอบทะเลาะ กันนักนะเชิดวุฒิบอกมาทันทีว่าอ้าวคุณฟังยังไงว่าสองคนนี่ทะเลาะ กันก็ผมเห็นก็คุยกันออกดีที่สุดใช่ไหมคริสระพินระพินวางหน้าตายพูดเบาเรียบก็นั่นสิครับผมยังไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดนะว่าผมทะเลาะหรือมีข้อขัดแย้งอะไรกับมิสกรูบินส่วนเธอเองก็มีความอารีและกรุณาต่อผมมากถึงหมอเบลก็เหมือนกันขนาดตอนบ่ายนี้ฝนกำลังตกเห็นผมหายออกไปจากแคมป์ก็ยังอุตส่าห์ออกไปตามไงคริสติน่าเม้มปากปลายหางตาดูเขาอย่างเท่าทันในความหมายของท้ายประโยคแต่ไม่กล่าวอะไรอีกเบลคงหัวเราะอย่างสนุกอยู่ตามเดิมสแตนลีย์เตือนให้ทุกคนลงมือร่วมวงอาหารและสนทนากันไปพลางอย่างสนิทสนมเป็นกันเองซึ่งทวีเพิ่มขึ้นทุกขณะนับวันเวลาที่ผ่านไป

ฝนขาดเม็ดไปแล้วเมื่อทุกคนกินอาหารเสร็จและสูบบุหรี่ดื่มแบรนดีหรือกาแฟสแตนลีย์เดินไปที่สัมภาระส่วนตัวหรืออะไรอยู่ครู่หนึ่งก็ยื่นส่งซิก้าขนาดเล็กห่อหนึ่งประมาณ10ตัวให้มักคุเทศนำทางแล้วหย่อนตัวลงใกล้ๆเอามือโอบไหล่ไว้อย่างสนิทบอกเบาๆว่าคืนนี้พวกคุณคงจะก่อไฟไม่ได้แล้วกระมังป่าทั้งป่ามันเปียกชุ่มไปหมดผมคิดว่าถ้าฝนหยุดสนิทจริงๆและไม่ตกซ้ำลงมาอีกก็พอจะก่อได้บ้างครับแม้จะลำบากสักหน่อยโปรดอย่าห่วงครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายผมเองคุณจะปลอดภัยเพียงพอไหมสมมุติว่าเราไม่สามารถจะก่อกองไฟได้ในป่าลึกที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายแบบนี้คิดถามอย่างเป็นห่วงตามปกติแล้วนะครับลำพังพวกผมการจะก่อไฟหรือไม่ก่อมันก็มีค่าเท่ากันนะครับการก่อไฟน่ะเพียงแต่อาศัยไออุ่นและในด้านจิตวิทยาแล้วก็เพียงแค่เอากลิ่นควันไฟกระแสงสว่างเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่ถ้าหากสัตว์ร้ายที่มีสันดานร้ายจริงๆและจ้องจะเล่นงานเรากองไฟก็ไม่ได้มีความหมายอะไรวิธีจะนอนป่าให้ปลอดภัยมันอยู่กับการฝึกนอนให้หูไวและมีสัญชาตญาณรับรู้ในรหัสต่างๆที่จะมีมาถึงเราสามารถจะตื่นขึ้นแก้ไขรับมือได้ทันซึ่งคุณสมบัติเช่นนี้มันอยู่ที่ความเคยชินพวกคุณเองคงจะผ่านหลักสูตรการรบในป่าหรือการรบแบบกองโจรมาแล้วซึ่งนั่นยิ่งแล้วใหญ่ไม่ว่าเวลากินหรือเวลานอนจะก่อไฟให้เห็นเปลวแสงหรือควันไข่ไม่ได้เลยเพราะเท่ากับเป็นการบอกเป้าหมายกับข้าศึก

คยชำนาญมาก่อนโดนกองทัพช้างบุกเข้าล้อมเงียบและเปิดฉากโจมตีกระทันหันเมื่อบ่ายนี่เราก็แทบแย่แล้วล่ะคุณนายผมทรงลานบินบ่นอู้อี้ท่าทางจะแหยงแหยงเข็ดเข็ดต่อเหตุการณ์อยู่เพราะไม่เคยผ่านพบมาก่อนระพินหัวเราะแกะซิก้าที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์ส่งให้หยิบขึ้นมาคาบมวนหนึ่งเชิดวุฒิสะบัดซิปโป้จ่อไฟไปให้มันก็คล้ายๆกันน่ะแหละครับคือมันจะย่องเงียบเข้ามาใกล้ที่สุดซะก่อนโดยพยายามไม่ให้เกิดเสียงใดๆขึ้นเลยแล้วก็จู่โจมถึงตัวไอ้กองไฟนะไม่ทำให้มันเกิดความเกรงกลัวอะไรหรอกถ้าหากมันมีเจตนาจะมุ่งร้ายจริงอย่างที่ผมกล่าวแล้วแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นๆที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายถึงเพียงนั้นพอกระสากับควันไฟมันก็จะเลี่ยงหลบไปทางอื่นซะไม่แผ่วพานเข้ามาใกล้ยังไงก็ตามเพื่อให้เกิดความอุ่นใจของฝ่ายพวกคุณที่คิดว่ากองไฟจะทำให้สบายใจขึ้นผมก็จะก่อไว้ให้หลังเต็นท์ที่พักนี่สักกองหนึ่งเชิดวุฒิชะโงกตัวไปทางด้านหัวนอนแล้วเลิกผ้าที่ขึงกั้นเป็นผนังอยู่ขึ้นเล็กน้อยมองฝ่าความมืดออกไปยังราวป่าอันทึบทมึนด้านนั้นพร้อมกับห่อไหลลงการวางเต็นท์ของกลุ่มนายจ้างคืนนี้เป็นตำแหน่งที่หันศีรษะออกทางราวป่าและไม่ได้มีพวกลูกหาบหรือพรานพื้นเมืองของระพินมานอนดักกั้นไว้ผิดไปกว่าทุกคืนถ้าหากอะไรมันโผล่มาจากป่าก็จะถึงตัวทันทีเพียงแค่ผ้าพลาสติกบางๆขึงกั้นไว้เท่านั้นนายทหารหนุ่มเอาไฟฉายส่องกราดออกไปก็เห็นกอไผ่ขนาดใหญ่หนาทึบกั้นขวางไว้เป็นกำแพงซึ่งห่างออกไปประมาณสัก15เมตรก็จริงแต่ก็มีทางด่านเล็กๆซอกซอนออกมาจากความทึบของป่าเป็นหนทางให้สัญจรมาถึงได้โดยไม่ยากขณะนั้นฝนหยุดสนิทแต่น้ำจากกิ่งใบไม้ที่ยังค้างอยู่หยดลงกระทบพื้นอยู่ทั่วไปและเสียงน้ำในลำห้วยไหลครางอู้ได้ยินมาอย่างถนัดเขากราดไฟฉายสำรวจไปรอบๆเมื่อตอนกลางวันมันก็ดูเป็นธรรมดาที่สุดแต่พอมืดสนิทลงแล้วเช่นนี้สภาพของมันวังเวงลี้ลับน่าสะพรึงกลัวที่สุดก็ดีครับคุณรพินถ้ายังไงแล้วก็ให้ลูกน้องคุณมาช่วยกันก่อไฟไว้เราทางด้านนี้สักกองเถอะเพราะดูมันเวงวางยังไงพี่กนที่นอนของพวกผมคืนนี้หันหัวออกป่าไม่มีลูกน้องคนไหนของคุณมาดักกั้นไว้เลยผมเองเคยนอนป่ามาก็มากพอควรแต่คราวไหนๆมันก็ดูไม่น่าขนหัวลุกเท่ากับมากับคุณครั้งนี้เลยเชิดวุฒิบอกพร้อมกับยิ้มแย่ๆระพินหัวเราะครับผมว่ามันมาจากความรู้สึกของคุณเองแหละครับคุณวุฒิสาเหตุก็คือเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายนี้นะความจริงป่าที่ไหนที่ไหนซึ่งเราจะคืบหน้ากันต่อไปมันก็มีสภาพเหมือนๆกันอย่างนี้แหละครับสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณก่อไฟไว้ทางด้านศีรษะแล้วถ้าคุณหันไปสำรวจทางด้านข้างไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาคุณก็ยังมีความรู้สึกขึ้นมาอีกเพราะทางด้านซ้ายและขวามันก็ล้วนเป็นบริเวณที่เปล่าเปลี่ยวน่าระแวงว่าภัยมันอาจจะมาถึงได้เมื่อไหร่เช่นกันและในการนอนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากก็เหมือนกันอย่านึกนะครับว่าคนนอนตรงกลางจะปลอดภัยกว่าคนนอนริมนอกเสมอไปทุกคนมีโอกาสเสี่ยงได้เท่าๆกันทั้งนั้นไม่ว่าจะถูกล้อมเป็นไข่แดงไว้ใจกลางเคยปรากฏอยู่บ่อยๆครับว่าเสือที่ย่องมาในเวลากลางคืนน่ะกระโดดเข้าตะครุบคนนอนตรงกลางคาบไปหรือมิฉะนั้นก็พุ่งเข้าเล่นงานคนที่นั่งอยู่ใกล้กองไฟที่สุดส่วนคนที่อยู่ริมอยู่ห่างปลิวออกไปกลับไม่เป็นอะไรมันก็สุดแต่โชคหรือเคราะห์ของแต่ละคนไปเอาแน่ไม่ได้ครับก็แค่ช่วยได้ในด้านจิตวิทยาเท่านั้นว่าถ้าเราอยู่ตรงกลางโดยมีคนอื่นๆหรือกองไฟล้อมรอบอยู่รอบด้านแล้วเราควรจะปลอดภัยถ้าคุณไม่รู้สึกหวาดเสียวอย่างเดียวทำใจทำความรู้สึกให้เป็นกันเองกับมันป่าน่ะต่อให้ดูร้ายสักขนาดไหนคุณก็เอาชนะมันได้ครับเชื่อผมเถอะผมหรือพวกผมถ้ามากันตามลำพัง
ก็นอนขวางกันกลางด่านเสือหรือด่านช

างกันเลยฟืนไฟก็ไม่เคยต้องก่อให้เสียเวลาเว้นแต่จะหุงต้มอะไรเท่านั้นกระสอบปานผืนหนึ่งรองนอนอีกผืนหนึ่งห่มตัวแค่นั้นเองครับสบายมากครับนายพันตรีหนุ่มกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆทำหน้าพิกลสแตนลีย์กับคีตเป่าลมออกจากปากคริสติน่านิ่งไปนานและอดรนทนอยู่ไม่ได้ก็ถามมาว่านี่คุณชื่ออะไรชื่อแรกระพินครับชื่อหลังไพรวันครับอ๋อแล้วพวกเราทั้งหมดเนี่ยหล่อนชี้วนไปยังคณะทุกคนมีทั้งชื่อแรกและชื่อหลังเหมือนคุณงั้นเหรอจะได้ทำตัวหรือมีความรู้สึกอย่างคุณได้แล้วคุณขับเครื่องบินเป็นไหมผมไม่เคยเรียนเป็นนักบินครับเชิดวุฒิน่ะบินได้คิดก็บินได้ถ้าคุณอยู่ในเครื่องบินกับเขาทั้งสองคนแล้วก็คุณจะมีความรู้สึกว่าเครื่องกลไกคันบังคับในการบินน่ะมันมืดมนไปหมดสำหรับคุณแล้วต่อให้ทั้งสองคนนี่บอกคุณว่าคันนี้จะบังคับเครื่องให้ไปทางด้านนั้นด้านนี้แล้วจู่ๆทั้งคิดกับเชิดวุฒิก็นั่งเฉยซะไม่ทำอะไรเลยบอกให้คุณรับผิดชอบกับเครื่องบินลำนั้นคนเดียวโดยบอกคุณว่าสบายมากคันบังคับมันก็อยู่ใกล้ๆตรงหน้าของคุณนั่นแหละสอนให้แล้วนี่คุณจะรู้สึกยังไงบ้างระพินอมยิ้มผมก็คงจะสาปแช่งทั้งคุณเชิดบุตรและคะแนนคิดให้ตกลงนรกก่อนที่ผมเองจะเอาเครื่องบินลำนั้นลงมาหมุนโลกนะทีครับแล้วคุณคิดบ้างไหมว่าเชิดวุฒิเขาก็จะไม่สาปแช่งคุณให้ลงนรกเมื่อคุณอธิบายกับเขาอย่างเมื่อตะกี้นี้โดยความรู้ความชำนาญของคุณเองไปยัดเยียดลงในความรู้สึกของเขาเพื่อที่จะให้เขามีความรู้สึกได้เหมือนคุณก็ถึงว่าสินะพรานใหญ่เอามือเกาปลายคางอมยิ้มอยู่เช่นนั้นคริสติน่ากล่าวต่อมาโดยเร็วถึงเมื่อตอนสายนี่ก็เหมือนกันตอนที่กระเหรี่ยงคนนั้นน่ะถูกกระทิงเหยียบไส้ไหลฉันเห็นคุณหน้าซีดเหลือสองนิ้วไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้เลยตกใจไปหมดกลัวเจ้านั่นจะตายแต่พอเบนมาถึงเบนจับไส้ยัดใส่เข้าไปในท้องแล้วเย็บแผลให้หน้าตาเฉยคุณก็ได้แต่ยืนกระพริบตาปริบปริบดูทำอะไรเป็นมั่งล่ะเกี่ยวกับวิชาแพทย์น่ะระพินยกมือทั้งสองขึ้นชูระดับไหล เซเรนเดอร์ยอมแพ้ครับโอ้โหฟังสองคนนี่พูดกันแล้วเป็นการย่อยอาหารได้ดีมากสแตนลีย์หัวเราะดังลั่นเต็นส่วนเบลคิกๆๆๆอยู่ในลำคอชอบอกชอบใจนี่ไพรวันขอให้คุณรู้ตัวไว้เถอะนะว่าคุณพบกับคู่ปรับที่ฝีปากไม่ได้ย่อยไปกว่าคุณเลยครับผมรู้ตั้งแต่แรกพบได้แล้วครับว่าสุภาพสตรีผมสีทองผู้นี้น่ะเหน็บมีดโกนไว้ที่ดวงตาและริมฝีปากของเธอครับเบลยิ้มพรายเอามือโอบหลังเพื่อนสาวบอกเสียงมีเลศนัยมาว่าแต่หัวใจเขาขังเต็มไปด้วยน้ำผึ้งแสนหวานนะคุณแล้วก็อ่อนนุ่มบอบบางราวกับขนนกด้วยคริสติน่าสลัดแขนแม่เพื่อนผมแดงผู้เปิดเผยออกมาร้องเบาๆว่าบ้าระพินทำหน้าตื่นหันมากระซิบถามเชิดวุฒิว่าจริงเหรอคุณวุฒิก็ต้องลองเปิดดูดิเชิดวุฒิกระซิบตอบหน้าตาเฉยเปิดไรครับเอ้าก็ตำแหน่งที่ตั้งหัวใจนะสิเบลมองตาเขม็งมายังทั้งสองพูดว่านี่ซุบซิบอะไรสองคนน่ะนายทหารหนุ่มจากทัพบกไทยซ่อนยิ้มปฏิเสธหน้าตาเฉยเปล่าก็บอกระพินว่าถ้าการก่อไฟคืนนี้ทำได้ยากเรามีแก๊สก้อนเป็นเชื้อเพลิงติดมาด้วยคงจะช่วยติดไฟได้สะดวกขึ้นนี่
ดูคุณจะกังวลเรื่องกองไฟสำหรับคืนนี้หรือเกินนะและจะสร้างความยุ่งยากให้ระพินเขาเกินไปนะฉันว่าถ้ายังไงแล้วเรานอนกันโดยไม่ต้องมีกองไฟสักคืนก็ได้นะคริสติงเชิดวุฒแต่ระพินรีบบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่ยุ่งยากอะไรสำหรับผมหรอกดีเหมือนกันครับคืนนี้คงหนาวมากกองไฟหลังเต็นท์จะช่วยให้อุ่นขึ้นอะไรที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงผมก็ยินดีรับใช้พวกท่านทุกคนเสมอครับสแตนลีย์ยิ้มอย่างพึงพอใจในท่าทีของมัคคุเทศก์นำทางที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าวันแรกๆที่เริ่มเดินทางมาด้วยกันลักษณะของการคบหาวิสาสะแสดงออกมาในรูปถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ถือเหลี่ยมถือคูคุมเชิงกันเช่นเมื่อตอนแรกพบเขาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ระพินไพรวันมีความสนิทใจกับพวกเขาให้ได้เพราะอนาคตของการเดินทางมันฝากไว้ในกำมือของบุรุษผู้นี้เพียงคนเดียวเท่านั้นและเมื่อมีความใกล้ชิดรู้นิสัยกันมากขึ้นอเมริกันอาวุโสก็ยอมรับกับตนเองว่าเขามีความเลื่อมใสยอมรับนับถือสุภาพบุรุษไพรผู้นี้อย่างจริงใจเพิ่มขึ้นทุกขณะและเริ่มจะชอบพอเป็นการส่วนตัวอย่างประหลาด

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพล

คุณรพินผมอยากจะบอกคุณนะว่าถ้าคุณขาดเหลืออะไรหรือต้องการจะให้เราร่วมมือกับคุณในด้านไหนบ้างก็โปรดบอกไม่ต้องเกรงใจนะครับคิดซะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมตายกับคุณแล้วกันขอบคุณครับด็อกเตอร์สแตนลีย์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคุณเองนะครับเบนกล่าวในขณะที่เป่าควันบุหรี่แล้วสลัดผมยาวมองเขาด้วยสายตาขี้เล่นโดยไม่ซ่อนเร้นปิดบังนี่คุณเรารู้นะว่าคุณมีจุดอ่อนในด้านมาลาเรียเรื้อรังถ้าเห็นท่าไม่ดียังไงก็รีบบอกทันทีนะอาการจับสันของคุณนะเท่าที่ทราบได้จากลูกน้องของคุณเวลาเกิดมันรุนแรงมากขนาดทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีสติฉันไม่ต้องการให้คุณเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นก่อนที่จะสกัดกั้นไว้ทันพรานใหญ่ฝืนหัวเราะลูบฝ่ามืออันเย็นเฉียบเข้าหากันแล้วป้องเอาปากเป่าลมอุ่นลงไปอังอุ้งมือทั้งสองผมพยายามจะไม่ให้เป็นภาระของหมอเบลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับธรรมชาติในตัวผมน่ะมันเคยชินซะแล้วครับบทมันจะจับสั่นขึ้นมามันก็จับบทมันจะหายมันก็หายเองและไม่เกิดขึ้นบ่อยนักหรอกมาลาเรียไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องของโรคาพยาธิซึ่งคนผ่านความเจริญมาแล้วอย่างคุณไม่น่าจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับตัวแล้วก็กินเรื้อรังมาจนกระทั่งทุกวันนี้เลยนี่พอบอกได้ไหมจากประสบการณ์ของคุณเองน่ะมันมักจะเกิดขึ้นในภาวะสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างเป็นต้นว่าเกิดเวลาไหนของวันหรือว่าในอากาศยังไงเช่นตอนกลางคืนหนาวจัดฝนตกอากาศชื้นอะไรเนี่ยระพินยักไหล่หัวเราะเลี่ยนๆอยู่เช่นนั้นมันก็เอาแน่ไม่ได้หรอกครับหมอส่วนมากถ้ามันจะเกิดขึ้นก็มักจะเป็นเวลาหลังเที่ยงไปแล้วแล้วก็ไม่เลือกภาวะของอากาศไม่จำเป็นจะต้องมีอากาศเย็นชื้นหรือว่าหนาวหรอกบางทีกลางแดดร้อนเปรี้ยงๆก็จับสันได้เหมือนกันครับเป็นมานานสักเท่าไหร่แล้วคุณคิดถามขึ้นบ้างด้วยอาการแสดงความเป็นห่วงสัก10 ปีหรืออาจจะกว่านั้นเล็กน้อยครับผมจำไม่ได้แล้วแล้วคุณเคยเข้าโรงพยาบาลบ้างไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องมาลาเรียโดยตรงนะไม่เคยแล้วครับเขาดื่มวอดก้าจากถ้วยที่คริสติน่าส่งมาให้แต่แรกจนหมดแล้วลุกขึ้นยืนช้าๆเป็นการตัดบทไม่ให้ฝ่ายนายจ้างสอบประวัติส่วนตัวอะไรอีกต่อไปบอกเรียบๆว่าผมจะไปจัดการก่อไฟให้ครับสำหรับคืนนี้มีข้อแนะนำว่าไม่ควรจะเปิดตะเกียงไว้ในแคมป์นี่ตลอดทั้งคืนมันจะเปลืองแบตเตอรี่โดยเปล่าประโยชน์สงวนไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าครับแล้วก็เวลานอนโปรดมีไฟฉายไว้ใกล้มือด้วยครับว่าแล้วทำท่าจะก้าวออกไปจากเต็นท์อย่างง่ายๆแต่เสียงคิดร้องทักมาว่าเดี๋ยวคุณรพินบอกหน่อยสิคืนนี้เตรียมพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณพรานใหญ่ชะงักอยู่หน้าประตูเต็นท์หันหน้ามามองผู้ถามและทุกคนที่รวมกลุ่มกันอยู่ไม่ว่าคืนนี้หรือคืนไหนไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนครับนับตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งเป็นต้นมาควรจะมีการเตรียมพร้อม 100% เมื่อก่อนจะเข้านอนราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเขาก็ผลุบหายออกไปอย่างเงียบเงียบภายในเต็นท์คณะนายจ้างทั้ง5 คนมองหน้ากันเองอยู่ไปมาระหว่างที่ยังนั่งนิ่งกันอยู่นั้นต่างได้ยินเสียงระพินตะโกนเรียกคนของเขาอยู่ด้านนอกและมีเสียงของการเคลื่อนไหวหลายคนจากบริเวณที่สุมหัวแยกย้ายกันอยู่รอบด้านพวกนั้นกำลังเตรียมขนฟืนมาก่อไฟก่อนนี้เราอาจพิจารณาว่าเขาพูดเพื่อเป็นการขู่ขวัญหรือทดสอบพลังใจของพวกเราแต่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วนะด็อกเตอร์สแตนลีย์พูดกับทุกคนโปร
ราะฉะนั้นก่อนประจำที่นอนตรวจสอบไฟฉายและปืนให้พร้อมโดยเฉพาะคีดอ่ะอย่าดื่มให้มากนักนะแกมันชอบเมาแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องเสมอจ้ะมีอะไรก็ปลุกก็แล้วกันลารี่คีดพูดง่ายๆคว้าบรันดีกรอกใส่ปากตามนิสัยเคยชินแล้วหันเข้าหาเครื่องรับวิทยุเตรียมติดต่อรายงานข่าวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนอนคืนนี้ในระหว่างที่คนอื่นๆเริ่มจัดเตรียมที่นอนของตนเบนเข้าไปตรวจดูอาการของคนเจ็บและสอบอัตราการหยดของน้ำเกลืออีกครั้งแล้วยึดที่นอนด้านที่ชิดกับกระเหรี่ยงผู้เคราะห์ร้ายซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายสุด เชิดวุฒิหมายตาและทายตำแหน่งการนอนของแม่ผมแดงไว้ล่วงหน้าแล้วจึงเอาสัมภาระส่วนตัวและปืนของเขาวางจองไว้ใกล้ๆก่อนเพื่อฉวยโอกาสนอนใกล้คิดมัวแต่ติดต่อวิทยุอยู่และไม่ทันเฉลียวคิดหรือสนใจอะไรมาก่อนตำแหน่งนอนจึงกลายเป็นคนถัดไปซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทีเกี่ยงงอนอะไรคริสติน่านั้นยังอยู่ในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนหลังพิงกระเป้มือง่วนอยู่กับการประกอบ M16 ของหล่อนที่ถอดเป็นชิ้นส่วนชำระล้างเอาไว้เพื่อให้คืนสู่สภาพที่จะใช้งานได้ที่นอนของหล่อนใกล้กับคีตขนาบด้านริมขวาสุดด้วยหัวหน้าคณะพ่อแม่ผมทองเอาลูกเลื่อนเข้าโครงปืนเสร็จและทดลองปฏิบัติการของกลไกอีกครั้งก่อนจะเสียบแมกกาซีนเข้าไปดร.สแตนลีย์ก็โยนอะไรชนิดหนึ่งลงมาที่ตักพร้อมกับสั่งว่าเอาไอ้นี่ไปให้ระพินทีมันจะช่วยเขาก่อไฟติดง่ายเข้าโดยไม่เปลืองเวลานักหล่อนวางปืนหยิบก้อนแก๊สสำเร็จรูปมีลักษณะมองผาดผาดเหมือนก้อนการบูนซึ่งห่อรวมกันอยู่ด้วยพลาสติกใสประมาณ 5-6 ชิ้นขึ้นมาแล้วเหลือบมองหน้าหัวหน้าคณะให้วุฒิคิดเอาไปให้ไม่ดีกว่าล่ะคะอาจารย์เธอนั่นแหละดีแล้วสแตนลีย์กระซิบเสียงต่ำต่ำมันจะผิดปกติเป็นที่สังเกตไว้ทันของเขานะคะเมื่อตอนที่ฉันกับเบลออกไปตามเขาเมื่อบ่ายนี่เขาก็รู้สึกว่าจะไหวตัวอยู่บ้างเหมือนกันฉันไม่ต้องการให้เขาเห็นว่ามันเป็นเจตนาของเราเกินไปและมันจะทำให้เขายิ่งระวังตัวหนักขึ้นหัวหน้าหน่วยงานจ่อริมฝีปากเข้ามาชิดหูลูกน้องสาวคนสวยพร้อมกับโอบแขนตบเบาๆที่ตะโพกนี่เธอไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกนี้รังเกียจผู้หญิงสวยหรอกต่อให้เขามั่นคงซื่อตรงต่อผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วสักเพียงไหนก็ตามทำให้เขามีจิตผูกพันใกล้ชิดกับเธอมากเท่าไหร่งานของเราจะได้ผลยิ่งขึ้นเท่านั้นจำไว้แล้วทำไมต้องเป็นฉันทำไมไม่เป็นเบลล่ะคะคนใดคนหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นแต่ฉันรู้สึกว่าบุคลิกของเธอน่ะจะทำให้เขาสนใจได้มากกว่าไปนี่มันเป็นงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของเราแล้วหัวหน้างานก็ขยิบตาให้พื้นที่ซึ่งวางแคมป์โชคดีอยู่บ้างที่เป็นบริเวณดินลูกรังและตำแหน่งสูงโดยน้ำไม่ขังดังนั้นสภาพของพื้นจึงเพียงเปียกชุ่มแต่ไม่ถึงกระแฉะเป็นโคลนระพินระดมคนของเขากลุ่มหนึ่งประมาณ 7-8 คนช่วยกันขนฟืนซึ่งตระเตรียมกันไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันแต่บัดนี้ถูกฝนเปียกชื้นเข้ามากองไว้ทางด้านหลังของกระโจมพักนายจ้างกำหนดที่ก่อไฟให้ห่างออกมาจากผนังกั้นกระโจมประมาณ10เมตรเพื่อป้องกันไฟลามเข้าไปติดผ้าพลาสติกการก่อไฟเป็นศิลปะของพรานโดยเฉพาะแบบไฟสายฝนคือใช้ขอนไม้ดุ้นใหญ่ๆวางเป็นฐานไว้ก่อนทั้ง4ด้านต่อจากนั้นจึงค่อยๆวางเรียงประสานกันขึ้นไปเป็นชั้นชั้นสูงประมาณระดับอกโดยฟืนชั้นบนนั้นใช้ไม้ที่มีขนาดเล็กลดหลั่นลงไปเป็นลำดับมีช่องโปร่งพอที่อากาศจะพัดผ่านช่วยให้ไฟติดได้ง่ายขึ้นใต้ทั้งดุ้นจุดไฟติดขึ้นก่อน
แล้วสอดเข้าไปตรงกลางกองในระดับต่ำเพื่อรอเวลาให้ไฟกินไม้ซีกเล็กๆแล้วลุกลามต่อไปแต่ในภาวะเช่นนั้นมันดูจะกินเวลาอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะไม้ทุกท่อนล้วนเปียกน้ำพรานใหญ่ยืนกอดอกสูบบุหรี่เฝ้าดูอยู่ในขณะที่ไฟยังไม่ติดฟืนนั้นเกิดกระเสยซึ่งกำลังช่วยกันสารวนอยู่กับใต้ซึ่งดับติดมองไปทางด้านหลังเขาและทำหน้าตื่นกระพินสงสัยหันกลับมาก็พอดีกับร่างสูงตระหง่านเพรียวงามของคริสติน่าก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆหล่อนยื่นก้อนแก๊สสำเร็จรูปให้ทั้งห่อมันน่าจะช่วยทุ่นเวลาได้มากนะอาจารย์ให้ฉันเอามาให้คุณค่ะโอ้ระพินอุทานปนหัวเราะเบาๆรับมาทันทีขอบคุณมากครับความจริงใช้ใต้ก็ได้เหมือนกันแต่มันอาจช้าหน่อยพื้นเปียกน้ำชุ่มไปหมดแล้วเขาก็แกะกระดาษพลาสติกที่หุ้มอยู่ออกเรียกเสยเข้ามานี่เอาก้อนแก๊สนี่ฮะใส่เข้าไปแทนใต้จะได้เร็วขึ้นไม่ต้องใส่ทั้งหมดหรอกนะแค่สองก้อนก็คงพอเด็กหนุ่มพรานพื้นเมืองของเขาโดดเข้ามารับไปทันทีจัดการสอดก้อนแก๊สเข้าไปผสมกระต่ายที่ลุกอยู่วอมแวมพอก้อนแก๊สสัมผัสไอไฟก็ลุกสว่างขึ้นทันทีในลักษณะเชื้อเพลิงและให้เปลวที่ร้อนแรงกว่าใต้มากเพราะคุณสมบัติของมันสามารถจะใช้แทนถ่านหุงต้มได้เป็นอย่างดีอย่าว่าแต่จะอาศัยเพียงแค่เป็นเชื้อก่อไฟเลยระพินเป่าลมออกจากปากหันมายิ้มให้แม่นักเคมีฟิสิกส์ประจำคณะสบายมากครับประเดี๋ยวก็ติดหมดทั้งกองนั่นแหละเมื่อกี้นี้ก่อนจะออกมาจากที่พักของพวกคุณผมก็ว่าจะขอออกมาแล้วแต่ลืมซะเอาละครับเรียบร้อยแล้วเชิญคุณกลับไปพักผ่อนได้ครับรังเกียจไหมระพินถ้าฉันจะยืนอยู่ที่นี่อีกสักครู่คิ้วเรียวข้างหนึ่งเลิกขึ้นน้อยพร้อมกับเอ่ยถามอ้อยอิงหล่อนควักบุหรี่ออกมาคาดแต่ไม่มีไลเตอร์เหมือนเจตนาจะให้เขาจุดให้พรานใหญ่สะบัดซิปโป้ในมือขีดเปลวแล้วส่งไปต่อให้ถ้าคุณยังไม่ง่วงก็เชิญตามสบายครับพวกเราในกระโจมนั่นนอนกันหมดแล้วเหรอครับคงยังหรอกหล่อนเลิกแขนเสื้อแจ็คเก็ตดูนาฬิกาเพิ่งจะ2:30 เท่านั้นเองสภาพป่าประกอบกับบรรยากาศมันทำให้ดูเหมือนจะดึกมากความจริงเพิ่งจะหัวค่ำเท่านั้นแล้ววันนี้ตอนกลางวันเราก็พักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วคงยังไม่มีใครง่วงเร็วนักหรอกคริสพ่นควันบุหรี่กระจายไปกระลมค่ำที่พัดผ่านมาเย็นฉ่ำมองไปยังราวป่ามืดมิดรอบด้านตาสีฟ้าใสเป็นประกายสีหน้าผ่องใสแช่มชื่นเมื่อเห็นเขายังยืนเฉยอยู่ก็บอกเสียงใสต่อมาว่าไม่ต้องเป็นภาระกังวลว่าฉันออกมายืนอยู่ที่นี่นะคุณก็จะต้องอยู่เป็นเพื่อนหรอกไม่จำเป็นถ้าคุณอยากจะพักผ่อนหรือมีธุระส่วนตัวอะไรก็เชิญได้ฉันจะดูพวกนี้ก่อไฟและสูดอากาศอีกสักครู่ประเดี๋ยวก็จะกลับเข้าเต็นท์เองติดฝนจับเจ้าอยู่ในเต็นท์หลายชั่วโมงเมื่อยเหลือเกินกล่าวพลางหล่อนก็ก้มลงเอาแขนทั้งสองยื่นลงไปแตะลายบูทที่สวมอยู่ในท่าดัดกายแล้วยืดขึ้นบิดขี้เกียจเขามองร่างอันผงาดงามนั้นอย่างนึกชมอยู่ในใจผู้หญิงคนนี้มีรูปร่างได้ส่วนสัตว์จริงๆแต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนใดๆในอารมณ์อันตายด้านเยียบเย็นทั้งสิ้นมีข้อแนะนำอยู่ว่าในทุกครั้งที่ออกจากที่พักนะครับแม้เพียงแค่ไม่กี่ก้าวก็ตามคุณและพวกคุณควรต้องมีไรเฟิลติดมืออยู่ด้วยเสมอพยายามฝึกหัดให้คุ้นจนเป็นนิสัยนะครับ

0: คริสติน่าชะงักในท่าที่ดัดตัวอยู่หันไปมองหน้าอ่ะทำไมอ่ะก็ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วคุณก็อยู่พวกเราก็อยู่กันออกเต็มไปหมดลักษณะคำถามและสีหน้าของคริสติน่าเห็นชัดอยู่ว่าเจตนาจะได้คำตอบอย่างแท้จริงไม่ได้มาจากการต่อล้อต่อเถียงหรือถือดีอะไรทั้งสิ้นอารมณ์ของเขาจึงปกติคริสครับมีคำพังเพยในภาษาไทยอยู่ว่าคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลครับนั่นหมายถึงขณะที่เราออกเดินทางไปในทะเลเพื่อเตือนใจผู้เดินทางไม่ให้ประมาทเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทั้งสิ้นแต่ขณะนี้เรากำลังเดินป่ากันอยู่มันก็เข้าหลักเดียวกันละครับคือคืบก็ป่าศอกก็ป่าเหตุฉุกเฉินที่จะต้องช่วยเหลือป้องกันตนเองมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้ามันเกิดขึ้นการที่คุณจะต้องวิ่งกลับเข้าไปในแคมป์เพื่อหยิบปืนมันอาจจะไม่ทันการก็ได้การช้าไปแค่วินาทีเดียวมันหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นจึงควรจะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเวลานอนปืนอยู่ชิดตัวคว้าขึ้นมาเมื่อไหร่ได้ทั้งสิ้นถึงจะอยู่ในแคมป์ถ้าลุกขึ้นเคลื่อนไหวไปไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลการมีปืนถือติดมือหรือติดไหลไว้ก็ไม่ได้เป็นภาระหนักอะไรผมเตือนคุณเพื่อให้รู้และระมัดระวังตนไว้ก่อนล่วงหน้าดีกว่าจะให้คุณไปได้รับบทเรียนเอาทีหลังซึ่งมันอาจจะสายซะแล้วแม่ภูเขาน้ำแข็งมองตาแป๊วจับอยู่ที่หน้าเขาทึ่งๆริมฝีปากบางคู่นั้นแย้มยิ้มเป็นยิ้มที่บริสุทธิ์ใจปราศจากการไว้ท่าทีและภาวะเช่นนี้ดูหล่อนจะอ่อนเยาว์ลงมากกว่าอายุจริงขอบใจมากระพินที่เตือนซะก่อนที่จะปล่อยเหตุการณ์มันตื่นฉันต้องการความปรารถนาดีจังจริงใจจากคุณเช่นนี้แหละมันทำให้ฉันอบอุ่นเป็นสุขใจมากกว่าที่พบคุณในครั้งแรกอ๋อมิน่าล่ะฉันเองก็ยังคิดสงสัยมานานแล้วเพราะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนแม้แต่จะมากินอาหารเย็นร่วมกับเราฉันไม่เคยเห็นไรเฟิลห่างมือคุณเลยก็ว่าจะถามหลายครั้งแล้วครับถ้าอยากจะถามสิ่งที่ผมบอกไปแล้วก็คือคำตอบครับชีวิตผมเองนะคุ้นเคยกับป่าจนเป็นส่วนประกอบของมันไปแล้วแต่ถึงงั้นผมก็ยังไม่เคยประมาทไรเฟิลน่ะเป็นมืออีกข้างหนึ่งของผมที่จะต้องติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ใช่เป็นคนบ้าที่ต้องคอยถือปืนอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่เหตุการณ์มันสอนลุกห่างจากที่นั่งเดินออกไปเพียงแค่19เท่านั้นสัตว์ร้ายมันเคยดักซุ่มโจมตีผมหลายครั้งแล้วครับและผมก็ป้องกันตัวเองได้ทันไม่เฉพาะแต่ผมหรอกครับพรานพื้นเมืองของผมทุกคนถ้าดูให้ดีคุณจะเห็นว่าไม่มีใครยอมให้ปืนห่างมือเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนและจอมพรานก็หัวเราะอย่างนึกขันตัวเองนิสัยที่ผมฝึกไว้จนเป็นสันดานเคยชินแบบนี้ในเวลาเข้าไปในเมืองผมก็ยังเผลอตัวครับพอจะลุกขึ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็เหลียวหาปืนแล้วแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองก็อดขำไม่ได้ครับคริสติน่าหัวเราะบ้างอกกระเพื่อมน้อยๆไม่ยอมเปลี่ยนสายตาไปจากหน้าของเขาแต่จริงๆนะคุณรพินจุดที่เห็นเด่นชัดของคุณซึ่งไม่มีใครเหมือนก็คือลักษณะที่คุณถือไรเฟิลนั่นแหละไม่ว่าจะถืออยู่ในท่าไหนคุณจะดูไม่เข้าท่าเลยสักนิดเดียวถ้าปราศจากไรเฟิลในมือแล้วก็ต้องเป็นไรเฟิลแบบลูกเลื่อนซะด้วยไม่ใช่ปืนลูกซองหรืออาวุธปืนแบบอื่นใดทั้งสิ้นเอาละฉันจะเริ่มฝึกซะตั้งแต่คืนนี้เลยขอกลับเข้าไปเอาปืนประจำตัวก่อนนะคริสติน่าทำท่าจะหมุนตัวกลับแต่ระพินแตะต้นแขนไว้อย่างสุภาพไม่ต้องหรอกครับผมเพียงแต่เตือนคุณไว้เท่านั้นเองเอาไว้ค่อยเริ่มต้นทำในคราวต่อไป คราวนี้ก็ขอให้เป็นข้อยกเว้นก่อนเพราะมันไม่จำเป็นสักนิดที่คุณจะต้องเดินกลับไปกลับมาถ้าหากว่าคุณยังอยากที่จะกลับมาที่นี่อีกครับกล่าวจบเขาก็เอาเสื้อฝนบางๆที่ถอดพาดอยู่กับแขนปูลงไปบนขอนไม้ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้ากองไฟที่พยายามก่อกันอยู่ในขณะนี้ห่างแค่2 เมตรบอกต่อมาน้ำเสียงอ่อนโยนว่านั่งสิครับคุณถ้าอยากจะอยู่ผิงไฟที่นี่อีกสักครู่หนึ่งอเมริกันสาวสุดกายลงขณะนั้นกองไฟเริ่มติดสว่างและส่งไออุ่นขึ้นแล้วเกิดเสยและพวกลูกหาบช่วยกันดูแลอยู่จนแน่ใจว่าไฟกินฟืนแน่นอนจึงพากันเคลื่อนย้ายไปก่อไฟใหญ่อีกกองหนึ่งขึ้นกลางที่พักอันเป็นตำแหน่งเดียวกับร้านย่างเนื้อที่เอาผ้าพลาสติกคลุมไว้ระหว่างฝนตกเพื่อย่างรมเนื้อบนร้านต่อไปป้องกันเน่าตามคำสั่งของระพินถ้าคุณง่วงคริสติน่าพูดเสียงระรื่นเช่นกันก็กลับไปนอนได้แล้วนะสุภาพบุรุษไพรดีดก้นบุหรี่กระเด็นแวบเข้าไปในกองไฟแล้วเดินเข้าไปเอาฝ่ามืออังเปลวไฟไว้บอกง่ายๆว่าไม่เป็นไรครับผมเป็นเพื่อนคุณก่อนดีกว่าหรือว่าถ้าคุณต้องการจะนั่งอยู่คนเดียวผมจะให้บุญคำมาเป็นเพื่อนก็ได้ครับลมพัดมาวูบหนึ่งน้ำที่เกาะอยู่ตามกิ่งใบไม้ร่วงพราวกระทบพื้นนักเคมีฟิสิกส์สาวเอามือกอดอกห่อไหล่ลงใช้นิ้วเขี่ยเส้นผมงามที่ปลิวลงมาปรกหน้าซีกหนึ่งให้เข้าไปรวมกลุ่มหยิบกิ่งไม้เล็กๆขึ้นมาถือแกว่งเล่นในมือเรานั่งในลักษณะก้มตัวไปข้างหน้าเอาศอกทั้งสองวางเท้ากับเข่าไม่ต้องหรอกคุณถ้าคุณยังไม่ง่วงจะอยู่เป็นเพื่อนคุยกับฉันก็ดีหรือถ้าคุณจะไปก็ไปได้เลยไม่ต้องให้บุญคำหรือใครมานอยมานั่งเฝ้าฉันหรอกแล้วหล่อนก็ล้วงมือลอดอกเสื้อเข้าไปพอชักกลับขึ้นมาอีกทีปืนสั้นรีวอลเวอร์ขนาด .357 แม็กก็ติดมือขึ้นมาด้วยดอกขึ้นลงให้เขาดูนี่คุณจะว่าฉันไม่มีอาวุธติดตัวซะเลยก็ไม่ถูกนะนี่ยังไงอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันก็พอจะยิงเพื่อเรียกคนได้ระพินเพียงแต่ชำเลืองแวบเดียวแล้วบอกมาเสียงเรื่อยๆว่าถ้าคุณคิดว่าปืนสั้นจำเป็นสำหรับคุณที่จะต้องติดตัวอยู่ทุกขณะตำแหน่งที่คุณพกไม่ถูกกับภูมิประเทศนักการพกซองหน้าอกเวลาเดินทางในอากาศร้อนจัดเหงื่อออกมากปืนของคุณเปียกเหงื่อทำให้ต้องเป็นภาระเช็ดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆผมคิดว่าคุณใช้ซองนอกเอวดีกว่าอย่างของหมอเบงไงก็เป็นคำแนะนำที่ดีพรุ่งนี้ฉันจะใช้ซองพกนอกวันนี้สังเกตดูคุณมีอารมณ์ดีขึ้นมากนะระพินแหงดูท้องฟ้าดำมืดเหนือศีรษะที่ยังเย็นชื้นด้วยละอองฝนฝนมันตกอ่ะมันก็เลยเย็นไงคุณนอกจากจะมีอารมณ์ดีแล้วฉันว่าคุณยังมีอารมณ์ขันอีกด้วยนะแม้จะผิวนอกผาดว่าเป็นคนเคร่งขรึมเหลือเกินลักษณะของคุณเป็นคนจริงจังต่อชีวิตจริงจังซะจนบางขนาดน่ากลัวคริสครับบางทีผมก็เห็นจะต้องขอโทษคุณเหมือนกันแหละในกรณีที่บางขณะผมกล้าวกระด้างกับพวกคุณไปบ้างชีวิตผมมันไม่ได้มีความสุขสดชื่นเหมือนกับคนทั่วๆไปก็นักครับคุณความสุขสดชื่นน่ะมันอยู่ที่จิตใจของตัวเราเองไม่ใช่เหรอทุกชีวิตในทุกสภาวะมีสิทธิ์ที่จะทำตัวให้เป็นสุขร่าเริงได้เสมอถ้าต้องการก็จริงครับแต่นั่นน่ะมันเป็นเพียงคำพูดของนักปรัชญาเท่านั้นถ้าคนเราทุกคนสามารถจะกำหนดจิตใจของตนเองได้ก็เห็นจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วล่ะนอกจากอรหันต์ครับคุณรพินครับส สุภาพบุรุษจะไม่ยืนคุยกับสุภาพสตรีโดยวิธีหันหลังให้นะคะเขาชะงักไปนิดหนึ่งแล้วหัวเราะเอื่อยในลำคอค่อยๆหันหน้ากลับมาเผชิญพบดวงตาคู่นั้นมองนิ่งมาก่อนแล้วขออภัยครับมารยาทในสังคมชาวเมืองบางขณะมันก็ต้องลดหย่อนไปบ้างเหมือนกันเมื่ออยู่ในป่ารู้สึกว่าคุณจะเป็นคนละเอียดแล้วก็เจ้าระเบียบผิดกับคนอเมริกันทั่วๆไปครับจนทำให้คุณรู้สึกรำคาญงั้นใช่ไหมก็คงไม่ถึงอย่างนั้นหรอกผมรู้สึกแต่เพียงว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ลึกซึ้งแล้วก็สังเกตอะไรได้ถี่ถ้วนครับคุณชอบอย่างเบลใช่ไหมล่ะเขาเป็นคนง่ายๆเปิดเผยตรงไปตรงมาดีเปล่าครับผมชอบคุณทั้งสองคนนั่นแหละรวมทั้งด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธแล้วก็คุณเชิดวุฒิด้วยเมื่อพวกคุณทั้งหมดแสดงให้ผมเห็นถึงน้ำใจที่ไม่ขาดมนุษยธรรมผมนับถือในความมีมนุษยธรรมของคนครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การเสียแซงเพื่อหวังผลอะไรก็ตามทีอีกละอดเลี้ยววกมาเหน็บแนมไม่ได้เจ้าคุณหล่อนชายหางตาพระพินเมินซะเขาไม่ชอบผู้หญิงฝรั่งทั้งแท่งที่ดันมามีอากัปกิริยาท่าทีเคลือบเสน่ห์เยี่ยงหญิงไทยเพราะมันทำให้รู้สึกอึดอัดไขว้เขวยังไงบอกไม่ถูกการจัดกลุ่มเดินทางมาในราชการลับสุดยอดของอเมริกันชุดนี้คงไม่ใช่เป็นการบังเอิญแน่ๆที่ผู้บงการส่งผู้หญิงที่อยู่ในเกณฑ์สวยจัดให้ร่วมคณะมาด้วยแต่มันน่าจะมีเจตนาอะไรสักอย่างปะปนอยู่ด้วยแน่นอนคริสติน่าเป็นผู้หญิงที่ถูกคัดตัวมาโดยเฉพาะทีเดียวผมไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นครับนี่คุณรพินคุณคิดบ้างไหมคริสติน่าพูดเนิบๆที่ยังอดประหลาดใจอยู่ไม่หายจนเดี๋ยวนี้ของรพินไพรวันอีกข้อหนึ่งก็คือคริสติน่าพูดไทยได้สมบูรณ์แบบเหลือเกินทั้งสำเนียงลีลาและสำนวนน้ำเสียงก็ใสมีกังวานไม่ห้าวกระโดกกระเดกผิดไปจากอิซาเบลคุณคิดบ้างไหมคนเราพบกันครั้งแรกอาจยังไม่รู้นิสัยซึ่งกันและกันและเข้าใจกันไม่ได้แต่เมื่อคบหาสมาคมกันให้ใกล้ชิดก็อาจจะกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ครับก็เหมือนกันแหละครับบางคนเห็นหน้าครั้งแรกก็รู้สึกจะถูกเส้นกันดีแต่พอคบหาสมาคมกันเข้าก็เข้ากันไม่ได้เลยคนละนิสัยคนละสันดานครับแล้วคุณรู้จักบุคลิกของตัวเองบ้างไหมล่ะไม่มีใครสามารถดูตัวเองได้หรอกครับต่อให้ส่องกระจกคุณจะอนุญาตให้ฉันบอกไหมอย่างน้อยก็บอกเฉพาะเท่าที่ฉันรู้สึกไงลองดูสิครับคุณไม่โกรธนะบังเอิญผมโกรธคุณยากครับคริสคุณเป็นคนก้าวร้าวเหี้ยมเกรียมแต่เป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวลึกลงไปกว่านั้นคุณมีคุณธรรมแม้จะดูว่าหยาบกระด้างดุดันแล้วก็มองผาดๆว่าเห็นแก่ตัวสีหน้าของรพินเรียบสนิทไม่ส่ออะไรทั้งสิ้นให้อีกฝ่ายที่จับสังเกตอยู่ได้คนพบคุณอ่านผมมากี่วันแล้วเนี่ย5 วัน 4 คืนนับจากวันที่พบครั้งแรกก่อนตกลงเรื่องการเดินทางจนกระทั่งมาหยุดพักอยู่ที่นี่คืนนี้
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนป้ายทะเบียนซ้ำกันได้ด้วยเหรอนาเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะนาหน้าเครียดแต่เช้าเชียว
3: ก็เมื่อกี้เนี่ยสิได้รับจดหมายอ่ะเปิดออกมาดูปรากฏว่าเป็นใบสั่งตำรวจจราจรบอกว่าฉันขับรถฝ่าไฟแดงที่กรุงเทพเมื่อ15 วันก่อน แต่ฉันยังไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยนะดูภาพถ่ายรถแล้วรถมันก็ไม่ใช่รถฉันน่าจะมีใครเอาป้ายทะเบียนรถฉันไปใช้ไหมอ่ะงงเลยนะเนี่ย
2: อ้าวแสดงว่าป้ายทะเบียนซ้ำกันนะสิอย่างนี้ต้องมีใครสักคนเป็นป้ายทะเบียนปลอมแน่ๆเลย
3: โอ้ยไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันซื้อรถมาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำแบบนี้ได้ไงเนี่ย
4: อย่ากังวลไปเลยค่ะการที่บุคคลอื่นนำแผ่นป้ายทะเบียนที่ออกให้กับรถเราไปใช้แสดงว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมเป็นการปลอมเอกสารราชการผิดกฎหมายต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทค่ะ
3: แล้วอย่างเนี้ยฉันต้องเสียค่าปรับไหมจ๊ะ
4: ไม่ต้องเสียค่าปรับค่ะนานเนียนต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วขอให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนใบสั่งให้ค่ะแล้วรีบไปแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวรถคันนั้นขับไปชนใครเข้าจะเดือดร้อนหนักค่ะ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายสารัตน์ รัตนวดี CEO กรุ๊ปร่วมคณะรัฐบาลและนักธุรกิจไทยชั้นนำต้อนรับนายโตเลิมผู้นำเวียดนามเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์พร้อมตอกย้ำบทบาทของกรุ๊ปในการลงทุนพลังงานหมุนเวียน247เมกะวัตต์เดินหน้าหนุนความมั่นคงพลังงานโครงสร้างพื้นฐานไทยเวียดนามท่ามกลางกระแสโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำนายสารัตน์ รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกรุ๊ปได้รับเกียรติร่วมคณะรัฐบาลและคณะนักธุรกิจไทยชั้นนำเพื่อให้ต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมนี้โดยนับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามภายใต้ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด50ปีกรุ๊ปมีบทบาทในการสร้างร่วมความมั่นคงและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในประเทศเวียดนามผ่านการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องรวม3โครงการกำลังการผลิตรวม247เมกะวัตต์ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2โครงการและโรงไฟฟ้าพลังงานลม1โครงการโดยกรุ๊ปพร้อมด้วยร่วมกับภาครัฐและเอกชนเวียดนามผลักดันการลงทุนพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานใน2ประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและกระแสมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนผู้แทนที่ดีมีลักษณะอย่างไร
8: อ้าวเจ๊ซอปั่นจักรยานไปไหนมาแต่เช้าครับเนี่ย
9: ไปบ้านลุงเอกมาค่ะประหลาดไปดูเขาทำถนนกันก่อนหน้านี้นะเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งพอฝนตกชาวบ้านเดินทางลำบากรถล้มไปตั้งหลายคันเมื่อวันก่อนเลยถ่ายรูปไปแจ้งที่อบต.เขาก็ดีนะเนี่ยผ่านไป 2-3 วันก็มาซ่อมให้และยังบอกว่ากำลังของบประมาณมาทำถนนเป็นคอนกรีตให้ทั้งหมู่บ้านด้วยเออการที่เราเลือกตัวแทนท้องถิ่นดีๆมาทำงานก็ดีแบบนี้เองเนาะประหลัดเนาะ
8: ใช่ครับผู้แทนท้องถิ่นที่ดีจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถรู้ปัญหาท้องถิ่นและเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านได้นะครับและที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องด้วยครับ
9: โอ้โหคุณสมบัติที่ประหลัดว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเจ๊ชัดๆเลือกตั้งครั้งต่อไปสงสัยต้องจัดซะหน่อยแล้ว
8: พูดเป็นเล่น
7: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกช่วยลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรยากาศวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านอาหารเช้าร้านน้ำชากาแฟและร้านข้าวแกงจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าร้านค้าต่างๆเริ่มตื่นตัวและติดป้ายสัญลักษณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยบางร้านนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาปรับใช้ขณะที่หลายร้านได้ติดตั้งป้ายไทยช่วยไทยพลัสไว้อย่างชัดเจนหน้าร้านประชาชนระบุว่าระบบแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วและเงินเข้าบัญชีร้านค้าได้จริงซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน60-40รัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนสมทบ 40% โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569ส่วนร้านค้าเดิมจากคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569โดยเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 21:00 น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Please press 1.
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนส่งเมลสแปมฝากร้านระวังถูกฟ้อง
13: เธอเคยเจอพวกฝากร้านใน Facebook ใน LINE ใน IG หรือว่าส่งเมลมามั่งป่ะในเฟซฉันนะโอ้โหบ่อยมากแล้วก็ยังมีสแปมมาในเมลอีกด้วยนะฉันน่ะรำคาญ
12: โอ้ก็เจอประจำแหละบล็อกไปหลาย LINE แล้ว
13: จัดการเอาผิดได้ไหมเนี่ยมีกฎหมายเอาผิดได้หรือเปล่านะ
14: ทั้งฝากร้านส่งสแปมจะใน Facebook ใน LINE Instagram หรือ IG หรือส่งเข้ามาในอีเมลสร้างความรำคาญให้กับหลายๆคนเลยค่ะซึ่งการยัดเยียดข้อมูลโฆษณาสินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยไม่เปิดโอกาสให้เราบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มีความผิดฐานสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นนะคะมีโทษถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะ
13: ฉันน่ะรำคาญก็จริงนะแต่ก็เห็นใจคนทำมาหากินเหมือนกัน
12: ก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเหรอเนาะถ้าเราไม่บล็อกก็ต้องหาวิธีปฏิเสธหรือแนะนำให้เขาเปลี่ยนวิธีใหม่ซะเพราะทำแบบนี้คนอื่นเขาก็รำคาญเรื่องแค่นี้น่าจะบอกจะคุยกันได้ไม่ต้องฟ้องให้ถูกปรับถูกจับกันหรอก
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยเวียดเจ็ตดันรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง737ถึง8รวม50ลำรับผู้โดยสาร50ล้านคนเวียดเจ็ตกรุ๊ปนำโดยด็อกเตอร์เงียนทิเฟืองเถาประธานกรรมการเวียดเจ็ตกรุ๊ปพร้อมด้วยนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026เวทีความร่วมมือครั้งสำคัญที่รวบรวมผู้นำระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการเชื่อมโยงระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามไทยเวียดเจ็ตหรือเวียดเจ็ตไทยแลนด์ได้เผยหมุดหมายความสำเร็จทางธุรกิจพร้อมประกาศแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนามรวมถึงการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างเวียดเจ็ตและเวียดเจ็ตไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมงานจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักซ่อน
8: เย็นเตาโฟเย็นเตาโฟ
9: บะหมี่เกี๊ยวเย็นเตาโฟมาแล้วค่ะบะหมี่เกี๊ยวเย็นเตาโฟมาแล้วค่ะ
10: เร็วก้อยไปเอาชามมาสิ
11: ไม่ต้องเอาชามของเราด้วยล่ะ
10: มันสะอาดและปลอดภัยดีชามของพ่อค้าบางทีเขาล้างไม่สะอาด
11: ก้อยจะเอาเย็นตาโฟพี่เก่งล่ะจะเอาอะไร
10: พี่ก็ชอบเย็นตาโฟเหมือนกัน
11: เอ๊ะเย็นตาโฟกับเย็นเตาโฟเหมือนกันหรือคนละอย่างนะ
10: ก็เหมือนกันนั่นแหละจะเป็นตาโฟหรือเตาโฟพ่อค้าก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนกันจะเรียกอะไรก็ได
12: ้เย็นตาโฟหรือเย็นเตาโฟเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งน้ำซุปมีสีแดงของเต้าหู้ยี้หรือซอสมะเขือเทศ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สืบสานพระพุทธศาสนาสอบตร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ส่งเสริมคุณธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนานายวิสันต์ประเสริฐศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ณจังหวัดยะลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดยะลาร่วมกับสอบต.ส่วนราชการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระคุณอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: Thai Express 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: ตอนพระเกี้ยว
12: เห็นนิสิตแล้วอยากเรียนหนังสือบ้างจัง
11: ถึงไม่มีโอกาสเรียนในโรงเรียนเราก็สามารถหาความรู้จากที่อื่นๆได้นะเช่นอ่านหนังสือดูสารคดีหรือพูดคุยกับคนที่มีความรู้ไง
12: อย่างคุยกับศรีสวัสดิ์ใช่ไหม
11: กับคนอื่นๆก็ด้วยจ้ะไม่มีใครรู้อะไรซะหมดทุกเรื่องหรอก
13: แย่จังฉันกำลังอยากรู้เรื่องเข็มกลัดที่ติดอยู่บนเสื้อนิสิตหญิงนะ
11: เรื่องนี้รู้จ้ะพระเกี้ยวเป็นศิราภรณ์หรือเครื่องประดับพระเมาลีของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อยังทรงพระเยาว์มีลักษณะที่เรียกว่าพระเกี้ยวยอดพระเกี้ยวมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าจุลมงกุฎเจ้านายที่ทรงพระเยาว์จะทรงประดับพระเกี้ยวที่พระเมาลีในพระราชพิธีโสกันซึ่งต่อมาราชการที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากำหนดให้พระเกี้ยวเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำราชการของพระองค์ณศิษย์
12: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปนาในสมัยรัชกาลที่6ไม่ใช่หรอทำไมถึงใช้ชื่อจุฬาลงกรณ์แล้วก็ใช้ตราพระเกี้ยวล่ะ
11: ก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียนโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนจากนั้นในสมัยรัชกาลที่6ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยตราบจนถึงปัจจุบัน
13: มาถึงที่นี่แล้วฉันรู้สึกเลยนะ
11: รู้สึกอยากเรียนหนังสือกับเขาด้วยหรอ
13: รู้สึกหิวก็แถวเนี้ยของกินอร่อยอร่อยเยอะนะไปกันเถอะ
14: เมียวแล้วพบกันใหม่นะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พลิกฟื้นผืนดินมะพร้าวน้ำหอมยะลารายได้แซงยางพาราจนผลิตไม่ทันมะพร้าวน้ำหอมกำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่น่าจับตาในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยอดีตข้าราชการทหารหันหลังให้สวนยางพาราแล้วมาลุยสวนมะพร้าวน้ำหอมครบวงจรจนสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่สำเร็จจากจุดเริ่มต้นในพื้นที่เพียง3ไร่เมื่อปี2561ปัจจุบันสวนขวัญนางของจ่าสิบเอกประสิทธิ์ชูเพชรในวัย76ปีได้ขยายเต็มพื้นที่2แปลงรวมกว่า400ต้นกลายเป็นแหล่งเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ของตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนจ่าสิบเอกประสิทธิ์เผยเคล็ดลับการปลูกให้ต้นเตี้ยลูกดกและให้ผลผลิตไวภายใน2ปีครึ่งว่าต้องขุดหลุมขนาด 50x50 ซมและตอนฝังหน่อพันธุ์ต้องหันตัวยอดไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้โคนต้นใหญ่และติดลูกดกส่วนการดูแลต้องหมั่นถางหญ้าให้สะอาดเพื่อป้องกันด้วงแรดและให้น้ำสัปดาห์ละครั้งในช่วงหน้าแล้งจ่าสิบเอกประสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าพูดถึงส่วนของตนเองรายได้ดีกว่ายางพารายางปีหนึ่งได้เกรดไม่กี่เดือนแต่ถ้าเป็นมะพร้าวตัดได้อาทิตย์ละครั้งหรือ20วันครั้งมะพร้าวโตเร็วให้ผลผลิตดีตัดครั้งหนึ่งได้ประมาณ200ลูกตอนนี้ไม่พอจำหน่ายเลยไม่พอความต้องการของตลาดอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกกันมากๆปัจจุบันจ่าสิบเอกประสิทธิ์ได้จับมือกับเกษตรอำเภอเมืองยะลาจะตั้งกลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่มีสมาชิกแล้วกว่า40คนเพื่อผลักดันให้เป็นธุรกิจเกษตรมูลค่าสูงเพราะมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชรักสุขภาพที่ตลาดมีความต้องการซื้อต่อเนื่องยาวนานหลาย10ปีและสำหรับผู้ที่สนใจต้นพันธุ์หรือต้องการเข้ามาศึกษาดูงานจ่าสิบเอกประสิทธิ์ยินดีต้อนรับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-531-6695
2: จบข่าววินุลรัศีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนไปยาน้อย
9: นี่ตัวอะไรนะสีสวัสดดูเหมือนเลข9เลย
10: เขาเรียกว่าไปยาน้อย
9: ไปยานคืออะไรหรอสีสวัสด
10: ไปยานเป็นเครื่องหมายใช้เขียนแทนคำที่ไม่ต้องการเขียนเพราะทุกคนรู้แล้วว่าเป็นคำอะไร
11: ก็นี่ไงอย่างชื่อกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตามด้วยไปยานน้อยหมายความว่าไม่ต้องเขียนคำว่ามหานครแต่เวลาอ่านทุกคนก็รู้ว่าต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานคร
9: ที่จริงกรุงเทพมหานครมีชื่อเรียกยาวกว่านี้ไม่ใช่หรอ
10: ใช่แต่เขามักจะเรียกกันแค่นี้หากเรียกชื่อเต็มก็หลับกันพอดีไปยาน้อยเป็นเครื่องหมายสำหรับเขียนแทนคำที่เราเว้นไว้เช่นกรุงเทพไปยาน้อยอ่านว่ากรุงเทพมหานคร
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
13: ช่วงวัยเกิดขึ้นควรภูมิใจในชีวิตของพวกเราที่ดำเนินวิถีชีวิตในทางที่ถูกต้องแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องมีความตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแบบนี้การที่มันจะแก้ปัญหานั้นมันต้องแก้ปัญหาเล็กๆน้อยไปเรื่อยๆเหมือนบุคคลทำความสะอาดคนอาบน้ำสกปรกเขาต้องอาบน้ำเขาต้องเช็ดต้องถูที่นู่นที่นี่ขัดเกลาจะทำความสะอาดร่างกายไปเรื่อยเรื่อยร่างกายมันก็สะอาดขึ้นไปเรื่อยนี้ก็เหมือนกันเราสร้างคุณงามความดีนั้นก็เหมือนกันทำไปทีเล็กทีน้อยทำบุญบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างทำไปเรื่อยเรื่อยมันก็เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเหมือนกันสติปัญญาของพวกเรานั้นนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่จะปฏิบัติเหตุฉะนั้นถ้าหากเราละได้นิดหน่อยเหมือนเราละความโกรธนี่ละได้นิดหน่อยแล้วมันก็ยังละไม่ได้เรียกว่าเป็นตทังคประหารเสียสละได้น้อยหนึ่งวันนี้มีคำพนัประหารเราละความโกรธโอ้แต่ก่อนโกรธเจ๋งเว้ยเดี๋ยวนี้ก็เบาสักหน่อยแล้วเขาวัดเขาวานมากโกรธไม่ดีละได้เขาเรียกว่าวิคัมพนประหารวันนี้สมุดเชกประหารที่เราต้องการที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นคือสมุดเชกประหารถ้าเรามีความโกรธแล้วเนี่ยโกรธผู้ใดก็ดีบุคคลผู้ใดก็ดีเราสามารถละความโกรธได้ไม่โกรธเลยไม่เห็นหน้าคนด่าคนว่ากระทบกระเทือนเราให้ทำให้เราโกรธก็ดีเราไม่โกรธเขาเลยเราต้องการตัวนี้เรียกเป็นโลกุตระธรรมนี่ว่าตัดขาดลอยเลยไม่โกรธเลยทำยังไงก็ไม่โกรธนี้ตรงนี้แหละที่เราจะปฏิบัติความโลดโลภะอยู่ในใจของพวกเราก็ดีเรารู้จักปล่อยจักวางได้รู้จักความพอดีความพอเหมาะพอสมได้ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นก็เรียกว่าละโลภะโทสะความเกิดขึ้นในร่างกายของตนแล้วก็ลดละไปได้แต่ก่อนโกรธจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยโกรธละไปได้แค่ไหนถ้าเราละได้หมดจากดวงใจแล้วก็แปลว่าเรามีชัยชนะความหลงก็เลยไม่มีเมื่อความหลงไม่มีก็มีแต่วิชาความรู้ก็เรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นอยู่ผู้เชื่อมชื่นผู้เบิกบานผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสยืนเดินนั่งนอนไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหน ใจก็มีความสุขที่ทุกคนพึงปรารถนาเราก็ควรพากันรีบขวนขวยเจริญเมตตาภาวนาอยู่บ้านอยู่ช่องก็ดีเมื่อไม่ได้มาวัดมีโอกาสมีช่องว่างเมื่อไหร่ก็นั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนลมจิตใจของตนมันละเล็กละน้อยอยู่ที่บ้านที่สุขก็อยู่วัดอยู่วาตามปฏิวิหารก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นผ่าฟันอุปสรรคขัดเกลากิเลสของตนเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้พวกเรานี้มีสติปัญญาเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจึงเหมาะสมกับภาษิตที่ได้คิดไว้เรื่องต้นนั้นว่าจิตตัสสะมนโนสาธุการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นของดีทำให้มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนมาสารนี้ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบจนได้ยินเสียงสัญญาณจึงค่อยคลายออกจากความสงบให้ใจอยู่กับตนกับตัวอย่าให้ไปที่ไหนทำใจให้สบายสบายให้สงบอยู
14: ่ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
15: ก็เป็นอุบายของใจที่จะยังความเย็นให้เกิดขึ้นเพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อาการที่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการอบรมบ่มใจของตนโอกาสวันเวลาที่มีอยู่จะพึงฝึกฝนจะพึงกำหนดด้วยอาการของตาดูหูฟังใจรับรู้จนเกิดความเป็นหนึ่งของสิ่งที่กำหนดได้กำหนดอยู่กำหนดได้กำหนดอยู่อย่างนั้นจนเกิดความเป็นหนึ่งของธรรมในใจที่เพียรอยู่ที่พยายามอยู่ที่ดูอยู่จนเห็นจริงแจ้งเกิดขึ้นกับใจของตนเองชนตารู้ชัดปัสสตาเห็นชัดเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจนแจ่มแจ้งความจริงของธรรมย่อมเกิดขึ้นกับใจความจริงของธรรมนั้นย่อมปรากฏได้ที่ใจรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดรู้จนจิตนั้นมันสงบมันสงัดจนเห็นจริงแจ้งเกิดขึ้นกับใจของนั่นเป็นอาการแห่งตัวรู้ที่เป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งอย่างรู้ได้อยู่เห็นได้อยู่เข้าใจได้อยู่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดหนึ่งคือธรรมย่อมปรากฏขึ้นที่ใจตามดูตามรู้ตามระวังรักษาตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตนตามดูตามรู้ตามระวังรักษาตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดที่เกิดอยู่กับใจของตนย่อมกล่าวโดยหลักคือเหตุและผลอันให้ความเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งคือธรรมเป็นธรรมได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งคือความจริงหนึ่งคือความจริงหนึ่งคือธรรมความจริงนั้นย่อมปรากฏได้ที่ใจอาศัยหลักธรรมะปฏิบัติที่เห็นจริงแจ้งชัดเจนที่กำหนดได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจชัดทำโดยเหตุทำโดยผลทำโดยภาคปฏิบัติก็จะเห็นจริงแจ้งกับใจทุกสิ่งอย่างชาณตากำหนดได้ปัสสตากำหนดอยู่เมื่อชาณตากำหนดได้ปัสสตากำหนดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจพึงเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งทั้งหมดที่กำหนดได้กำหนดอยู่ ดูอะไรดูชัดเห็นอะไรเห็นชัดทำอะไรทำให้ชัดเจนลงไปความหนึ่งของธรรมในใจก็เกิดขึ้นกับทุกสิ่งอย่างที่กำหนดโดยหลักปฏิบัติจึงเห็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างตาดูหูฟังใจรู้กำหนดอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นความจริงของธรรมก็ปรากฏขึ้นความจริงแจ้งของธรรมก็เด่นขึ้นความหมายของธรรมก็มีลักษณะปรากฏได้กับใจของว่ารู้ได้อยู่เห็นได้อยู่เข้าใจได้อยู่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดสิ่งที่กำหนดเป็นเรื่องของธรรมสิ่งเกิดแต่เหตุดับแต่เหตุสิ่งเกิดแต่เหตุดับด้วยเหตุนั้นๆที่ปรากฏอยู่ไม่มีความจริงอื่นใดมากไปกว่านี้ไม่มีความจริงอื่นใดเกินกว่าความจริงมากไปกว่านี้เมื่อมากำหนดระลึกรู้เมื่อมากำหนดได้ด้วยเหตุผลของใจอยู่ความจริงของธรรมก็เกิดขึ้นเป็นหลักว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทำจนเกิดความเด่นชัดในใจเจ้าของทำจนเกิดความจริงแจ้งภายในใจของตนข้อปฏิบัติจึงดูว่ามีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลจิตเมื่อมันพยายามกำหนดสงัดอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นสงบสงัดในลักษณะอย่างนั้นความเป็นหนึ่งของธรรมก็เกิดขึ้นความจริงของธรรมก็เด่นขึ้นมีลักษณะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดหนึ่งอยู่คือธรรมในใจของตนเองหนึ่งอยู่คือธรรมในใจของตนเองความจริงแจ้งในใจก็ปรากฏขึ้นได้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่ฝังอยู่ในใจเป็นชื่อว่าธรรมะที่มีรกรากคือความมีเหตุผลในใจของตนประกาศความจริงให้กับใจของตนว่ามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปมีคำอธิบายได้มีคำที่อธิบายได้ถ้ามีที่มามีที่ไปพอใจมันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเน้นในเรื่องชานตารู้อยู่ปัจจตาเห็นอยู่เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ในความเป็นหนึ่งของใจย่อมไกลจากอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวที่มีอยู่โดยทั่วไปการเข้าไปเพ่งเพียรพยายามอยู่ด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาจึงเป็นการรวบรวมความเป็นหนึ่งเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นความละเอียดที่จะนำมาบั่นทอนตัดทอนเป็นสิ่งที่จะนำมาถอดถอนความรู้สึกที่เข้าไปยึดผิดถือผิดสำคัญผิดเห็นผิดรู้ผิดนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความจริงในใจผู้ปฏิบัติที่กำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้จึงพยายามทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทปลูกฝังความรู้ชัดเห็นชัดในเกิดขึ้นกับใจของแม้จะกำหนดอยู่ในลักษณะอย่างไรก็กำหนดให้เป็นหนึ่งแม้จะดูในลักษณะอย่างไรก็ให้ความเป็นหนึ่งของธรรมเกิดขึ้นกับใจให้ความจริงแจ้งเกิดขึ้นกับใจให้ความเป็นหนึ่งของธรรมเกิดขึ้นกับใจซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติเห็นความจริงในใจรู้ความจริงในใจสิ่งนั้นเป็นธรรมได้กับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนั้นเป็นกลางได้ทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงซึ่งเข้าใจได้ชัดสิ่งที่เรานั่งนอนยืนเดินกำหนดอยู่ว่าจิตใจของเรานะมีธาตุที่บริสุทธิ์จิตใจของเรามีธาตุที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าอำนาจของจิตใจเหนือได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอื่นใดต่อรองไม่มีข้อแม้ใดต่อรองไม่มีอื่นใดต่อรองและไม่มีข้อแม้ใดต่อรองความจริงคือธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้สั่งธรรมยืนธรรมนอนธรรมเดินธรรมหนึ่งเดียวคือความจริงที่ปรากฏอยู่ในใจของเรามีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวนั่นคืออาการของลักษณะของผู้ปฏิบัติที่เป็นหนึ่ง สว่างโปร่งใสเย็นเบาอธิบายไม่ถูกว่ามันดีได้อย่างไรมันก็เกิดความอัศจรรย์ใจเจ้าของโอ้ดีอย่างนี้ภาวนาดีอย่างนี้มันแก้ได้หมดมันถอดถอนได้หมดมันเลิกละได้หมดมีอำนาจมีวาสนามีบารมีก็คือใจมันเห็นความอัศจรรย์ในสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่ก็คือใจมันรู้ได้หมดเห็นได้หมดเข้าใจได้หมดก็คือใจจนเป็นผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์จนเป็นผลที่เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวคือธรรมเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดในใจเจ้าของการกำหนดได้ในวาระรู้ได้ในวาระเห็นได้ในวาระเป็นลักษณะของใจที่กำหนดรู้กำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าเห็นแจ้งเห็นจริงในลักษณะอย่างนี้กำหนดรู้ได้เข้าใจได้ในวาระนั้นๆที่เกิดขึ้นทุกที่เกิดเพราะขาดสติที่ไปกำหนดยึดสังเกตดูเผลอไปขาดสติไปจิตที่มีอำนาจวาสนาไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่มีความเศร้าหมองเพราะเรื่องที่เป็นอยู่เห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาลึกๆของใจนั้นดูเป็นเรื่องที่น่าขำน่าตลกดูเป็นเรื่องที่น่าสังเวชสลดใจกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปพอพิจารณาลักษณะของสัตว์โลกโดยทั่วไปเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนกรรมสกาเป็นกรรมของแต่ละคนกรรมดายาดายอมได้รับผลของแต่ละคนแต่ต่อเนื่องโดยกำเนิดต่อเนื่องในเผ่าพันธุ์ทั้งหมดก็อยู่ได้โดยวิบากกรรมชั่วดีของแต่ละคนปัญญาจึงดูเหมือนว่าเป็นลักษณะของความไม่กำเริบไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นเพียรพิจารณาด้วยเหตุแห่งความจริงนั้นๆในรู้ว่าอ๋อลักษณะของธรรมเมื่อปรากฏขึ้นที่ใจแล้วได้แต่ความวางเฉยในสิ่งที่ได้ดูหูที่ได้ฟังใจที่ได้รับรู้มันวางเฉยได้กับทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏอยู่เมื่อวางเฉยได้กับสิ่งทั้งหมดและทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ได้ความจริงของธรรมก็ปรากฏขึ้นความเป็นธรรมในใจก็เด่นขึ้นลักษณะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดเป็นลักษณะที่บ่งบอกชี้แจงชัดเจนในใจของแต่ละคนว่าความมีเหตุมีผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตามดูตามรู้ตามสังเกตตามได้เหตุผลเพียงพอกับใจของแต่ละคนการกำหนดได้อย่างนี้จึงเป็นธรรมการกำหนดได้อย่างนี้จึงทำจึงเป็นธรรมในใจเจ้าของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทำจนเกิดความจริงแจ้งภายในใจของแต่ละคนทำจนเกิดความมีเหตุมีผลในใจของแต่ละคนทำไปเพียรไปพยายามไปจึงรู้ว่าต้นตอของที่มาที่ไปจะเกิดดีเกิดไม่ดีอยู่ดีอยู่ไม่ดีไปดีไปไม่ดีไม่ใช่เรื่องอื่นใดนอกจากธรรมคือใจยอมรับธรรมที่เป็นจริงทุกสิ่งอย่างเพียรธรรมพยายามธรรมตั้งใจธรรมเห็นปัจจุบันธรรมนั้นเป็นธรรมที่หล่อหลอมหัวใจของเราให้เห็นปัจจุบันอนาคตเป็นความจริงที่หล่อหลอมในปัจจุบันให้อนาคตมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องของธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ยิ่งพิจารณาลึกซึ้งลงไปแล้วปัจจุบันธรรมนั้นหล่อหลอมให้เป็นไปในลักษณะพบหน้าพบต่อไปทำปัจจุบันให้เกิดความจริงแจ้งกับใจเจ้าของหมดสงสัยกับใจเจ้าของอนาคตไม่ต้องเศร้าหมองอนาคตไม่ต้องวุ่นวายอนาคตไม่มีอะไรมีความจริงที่ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าไม่คาดอนาคตไม่คาดอดีตเพราะปัจจุบันธรรมนั้นมีความดีพร้อมทำทุกวันเพียรทุกวันพยายามทุกวันตั้งใจทำทุกวันฝึกทำฝืนทำข่มทำทนทำทำจนเห็นความจริงเป็นธรรมกับใจของในทุกสิ่งทุกอย่างความจริงแจ้งของธรรมก็ปรากฏขึ้นที่ใจอาศัยธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่จึงเกิดขึ้นที่ใจ อาศัยเหตุแห่งความจริงที่มีอยู่จึงเด่นชัดขึ้นที่ใจว่าศาสนธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจของเรานั้นเย็นลงสงบลงสว่างขึ้นการเกิดขึ้นของธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงบอกว่าน่าอัศจรรย์จริงมันละอดีตมันวางอนาคตทำปัจจุบันให้มันเรียบร้อยปัจจุบันให้งามจะอยู่ในลักษณะอย่างไรก็งามเบื้องต้นทำกลางที่สุดให้มีความงามที่เป็นหนึ่งอยู่กับใจของให้มีความจริงที่เป็นหนึ่งอยู่กับใจของธรรมซึ่งกล่าวในหลักปฏิบัติจึงเห็นจริงเป็นอย่างนี้ธรรมซึ่งกล่าวในหลักปฏิบัติจึงเห็นแจ้งเป็นอย่างนี้ให้เห็นความเป็นธรรมให้รู้ความเป็นธรรมให้เข้าใจในความเป็นธรรมธรรมตรงนี้จึงจะได้ถือว่าเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมนี้จึงจะถือธรรมที่พุทธพ่องถึงบ่เหตุดีผลดีก็รู้แค่เพียงแค่นี้การรวบรวมความรู้สึกให้ดีหนึ่งเกิดขึ้นอยู่กับใจเจ้าของอยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าของนั่นคือดีหนึ่งดีเท่านั้นแหละไม่ไปมากกว่านี้วางอดีตวางอนาคตเห็นปัจจุบัน

ทำอย่างไรต้องอยู่อย่างไรต้องเป็นอย่างไรถ้ายังทนกระเสือกกระสนทุรนทุรายอยู่ไม่มีโอกาสที่ไม่หลุดไม่พ้นถ้ายังไปยังอยู่ยังเดินยังเหินอยู่ย่อมถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นธรรมชีวิตที่เห็นทุกโทษการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เห็นทุกโทษในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์เป็นชีวิตที่

ความจริงแจ้งในใจเราก็จะรู้ว่านี่คือความบริสุทธิ์เห็นความทุกข์มันเกิดอยู่ตลอดเวลาทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่นอกจากทุกข์ดูจะไม่มีอะไรหากสังเกตได้ในความเข้าใจอย่างนี้จิตใจของเราก็จะมีเหตุแห่งความจริงแจ้งกับใจเจ้าของมีความเป็นธรรมกับใจเจ้าของถึงบอกว่าใครก่อกิเลสมันก่อตัณหามันก่อทิฏฐิมันก่อมานะมันก่อความหยาบของใจที่ไม่หล่อล้อมด้วยความคุณธรรมที่มีเหตุผลพอนั้นคือตัวก่อกรรมดำเข็นตัวสร้างเวรสร้างกรรมไม่พบชาติเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดไม่เห็นความน่าเบื่อในชีวิตไม่เห็นความจริงในชีวิตไม่เห็นความเป็นธรรมในชีวิตมันก็มีลักษณะซ้ำแล้วซ้ำอีกสังสารันตาภาเวภาโวพบน้อยพบใหญ่ไม่ต้องอธิบายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตัวเดิมเหมือนกับหนอนกินแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนกับหนอนทั่วๆไปชีวิตที่ไม่เห็นเหตุแห่งการเกิดที่แท้จริงก็มีลักษณะไม่มีจบไม่มีสิ้นพระพุทธเจ้าจึงเห็นการเกิดว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์โทษกับการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเราก็คงในแต่ความยุ่งยากวุ่นวายอยู่กับเรื่องเก่าๆเล่นของเก่าตัวแต่เล่นขี้เจ้าของไม่มีจบไม่มีสิ้นดิ้นไม่หลุดไม่ไปหน้าไม่มาหลังอยู่ที่เก่านั่นแหละกังวลหน้ากังวลหลังอยู่นั่นแหละห่วงหน้าห่วงหลังนั่นแหละที่สุดของธรรมก็ไม่ปรากฏแจ้งจริงแจ้งกับใจเจ้าของงานปฏิบัติก็คืองานที่เห็นความจริงในใจเจ้าของว่ามันอะไรมันหลงในความจริงที่มีอยู่นี่แหละมันหลงมันลืมแล้วก็มั่วสุมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนลืมว่าความจริงน่ะคืออะไรยศนั้นเป็นอย่างไรเงินนั้นเป็นอย่างไรยศนั้นเป็นยังไงลาภสักการะนั้นเป็นยังไงยกย่องสรรเสริญนินทาเป็นไงไม่เคยเข้าใจรู้แต่ว่าให้ได้มีให้เป็นจนไม่เห็นเหตุแห่งความเป็นคือทุกข์โทษเวรภัยในใจของตนเมื่อไม่เห็นเหตุแห่งความจริงในใจแล้วธรรมก็เป็นเหตุแห่งความเป็นธรรมทุกสิ่งพอวัดปฏิบัติจึงบอกลักษณะแห่งความจริงแจ้งเป็นอย่างนี้ความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ฝึกอยู่ฟื้นอยู่ทนอยู่อดอยู่จนรู้ได้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางละเอียดสิ่งที่บ่งบอกเป็นธรรมอย่างนี้จริงแจ้งอย่างนี้เพียรพยายามฝึกอยู่นั่นแหละฝึกไปฝึกมาจึงรู้อ๋อชาติการเกิดเป็นทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนั่นคือการเข้าไปทำความบริสุทธิ์ของใจให้เกิดขึ้นถ้าไม่เห็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่มีความบริสุทธิ์ตัววางตัวเกาะตัววางตัวยึดแต่มันไม่มันก็เต็มไปหมดเลยวางไม่มียึดเต็มไปหมดพิจารณาในใจอย่างนี้จิตของเราใจของเราค่อยๆเย็นลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าโอ๋หนอชีวิตนี้มีความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าแต่เรานั้นแยกไม่ออกแยกไม่ออกหลงมั่วเพลินจนลืมเกิดลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมไปหมดลืมความหมายของการเกิดที่เป็นศีลเป็นธรรมทั้งที่ความเป็นศีลเป็นธรรมน่ะหล่อหลอมมาด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะ32ก็มาแล้วจิตใจก็มาแล้วไม่ฟันเฟื้อไม่ถึงกับวิกลจริตมาความสมบูรณ์ในรูปธรรมนามธรรมมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ความเข้าใจในธรรมนั้นพิจารณาดูอ๋อเรามาบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเมื่อเรามาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมกับใจของความจริงของธรรมก็มีลักษณะดูรู้อยู่ความจริงของธรรมก็มีลักษณะเข้าใจได้ว่าได้เหตุในความจริงเป็นอย่างนี้มีเหตุในความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้ตามดูตามรู้ตามสังเกตตามจนได้เหตุในความจริงในใจของตนว่าเหตุผลของศีลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรเหตุผลของศีลของธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้พึงดูพึงรู้พึงสังเกตแล้วจะเข้าใจในเหตุว่าศีลธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเห็นเหตุแห่งความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดด้วยความอยากเรียกว่าสมุทัยเรียกว่าเหตุแห่งการเกิดทุกข์ดูความจริงที่ใครทำให้เราต้องเกิดความอยากนะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างโน้นไม่อยากอย่างนี้สารพัด

0: ซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดแล้วเกิดอีกความกำหนัดยินดีหลงไหลจนเคลิบเคลิ้มจนสลบไม่รู้ว่าความจริงของธรรมเป็นอย่างไรเพลินนะเข้าก็ลืมความเป็นธรรมในใจเจ้าของว่าจริงๆแล้วเรามันขาดสติปล่อยจนไม่รู้สึกตัวว่าถูกอำนาจโลกกระทำครอบงำเมื่ออำนาจโลกกระทำครอบงำแล้วมันก็มีลักษณะต้องเสียหลักเมื่ออำนาจโลกกระทำครอบงำแล้วก็เสียหลักอำนาจของโลกกระทำเกิดขึ้นในใจแล้วก็เสียหลักท่านเองท่านในพิจารณาว่าความยินดีความไม่ยินดีในความอยากนั่นที่รู้อยู่ให้พึงเห็นว่านั้นเป็นเหตุเป็นผลที่มาที่ไปของการเกิดเกิดอะไรก็เกิดทุกข์โทษเว้นภัยได้ต่อมาเรื่อยๆที่กล่าวว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาต้นตอของการเกิดแล้วเกิดอีกถ้าไม่เห็นจุดนี้แล้วก็คงต้องเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดไปเกิดเรื่อยๆเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆจนไม่รู้ว่าต้นตอของการเกิดแล้วเกิดอีกทุกโทษเวรภัยก็ตามมาอยู่เรื่อยๆนั่นความอยากนั้นแม้จะอยากได้ฝ่ายดีก็พยายามดูความจริงว่าความยากที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรในโลกกระทำนี้มียศมีลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญเสื่อมยศเสื่อมลาภความจริงง่ายๆนี่แหละมันเห็นสัจธรรมในตัวของมันอยู่แม้แต่ความแก่ลงทุกวันนะมันเห็นความจริงในตัวของมันอยู่ค่ำคราเพราะชราไม่มีใครจะมาบังคับบัญชาให้อยู่คงที่ชราชัดชลิตานัสวาค่ำคราเพราะชราบังคับไม่ได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็พึงรู้พึงสังเกตพึงทำเหตุให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองพึงทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพียรอยู่เพียรดูเพียรทำความเข้าใจเพียรทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจข้อปฏิบัติก็จะรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันดูรู้สังเกตความจริงนั้นที่ปรากฏขึ้นดูรู้สังเกตความจริงนั้นที่มีอยู่ตาดูหูฟังใจดูหูรู้ดูจนเห็นจริงเห็นจังกับใจของอันนี้ตัวเกิดบ่อยๆตัวทุกข์บ่อยๆตัวเจ็บตัวบ่อยๆวุ่นวายบ่อยๆก็ตัวนี้ถึงบอกว่าไม่รู้จักที่จักทางไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักดำจักขาวไม่รู้จักอะไรเพราะความอยากความมืดบอดของใจมันเกิดคุ้มได้พอไม่เห็นทุกโทษอะไรมันก็ปกคลุมด้วยอำนาจดังนั้นน่ะโลกธรรมมันปกคลุมไปหมดจนไม่รู้ว่าผิดคืออะไรถูกคืออะไรบาปคืออะไรบุญคืออะไรทำตามอำนาจกิเลสตัณหามายาที่มันปรุงแต่งได้ทุกวันจึงเห็นความจริงในใจวันนี้คือตัวเกิดบ่อยๆทุกบ่อยๆโทษบ่อยๆถึงว่าอย่าได้ไปโทษใครนะโทษใครก็โทษไม่ได้มันเป็นเรื่องของเจ้าของสั่งสมหมักหมมมาหลายภพหลายชาติหลายสงไข่มันเป็นเรื่องของอำนาจกิเลสตัณหามายาทิฏฐิตัณหาวัฏฐานกรรมทั้งนั้นแหละที่พายเป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ตัวเรานั่นแหละไม่ใช่ตัวอื่นนิดหน่อยก็ยอมไม่ได้เล็กน้อยก็ยอมไม่ได้จะมากกว่านี้ก็ยังยอมไม่ได้จะว่านิดหน่อยท่านเป็นฝ่ายธรรมที่ครองใจอยู่จนลืมวันลืมเดือนลืมปีลืมมืดลืมสว่างลืมเขาลืมเราลืมไปหมดทั้งที่ความจริงเนี่ยมันบ่งบอกอยู่มันเสื่อมมันสิ้นโดยของมันอยู่ตลอดเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แก่แล้วเป็นอย่างนี้ตายแล้วต้องเป็นอย่างนี้เกิดแล้วต้องเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าการตายแล้วเกิดแล้วตายเหมือนกับงูหลอกคาบไม่ต้องไปสงสัยมากไปกว่านี้เหตุปัจจัยที่ก่อนตายทำอะไรไม่ใช่ไปตายเพียงแค่ชินบัญชรหรือไปตายเพียงสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเดียวพอมันต้องตายจากเหตุที่จากเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่วันนี้ไปเพียรพยายามให้ทานรักษาศีลภาวนาเพียรก่อกรรมดีอยู่ตลอดเวลาความตายจึงมีความหมายไม่ใช่ความตายที่แมวยอดทีเดียวว่า ก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนึงก็มีก็ดีอยู่แต่ว่ายังไม่พอนะเหตุมันยังไม่พอถึงจะไปได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นยังไม่พอเพราะรากแก้วไม่ดีรากฝอยไม่ดีมันเฉาตายมันยอดดีอย่างเดียวมันก็คงดีได้ไม่นานนะความจริงของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกไปนึกเอาตอนตายอย่างเดียวไม่ได้นะไปท่องสัมมาอรหังหรือว่านะโมพุทโธหรือว่านะโมพุทธายะหรือว่าพุทโธพุทโธหรือคาถาใดคาถาหนึ่งก่อนยังไม่พอสำหรับการที่จะหล่อหลอมหัวใจให้ไปก่อเกิดภพภูมิที่ดีงามนอกจากปัจจุบันที่เราทำกรรมที่เราก่อพอไปถึงจุดนั้นจึงรู้ว่าความตายมันเข้ามาถึงตัวจึงรู้อ๋อจึงรู้เลือกทางไปเลือกทางอยู่ได้กรรมจะจัดสรรเราให้ไปเกิดตามภพภูมินั้นนั้นมีบากรรมคือจิตที่ผูกพันอยู่นั้นแน่จะก่อให้เกิดกับภพภูมินั้นแต่จิตไม่ก่อไม่ยึดไม่ติดก็มีเป็นอิสระถ้าจิตยังก่อยังห่วงยังหวงยังยึดอยู่ก็ไปตามเนื้อผ้าเกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดอีกในภพภูมิต่างๆก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงว่าตายแล้วไม่สูญเชื่อตัวนี้ก็เป็นธรรมตายแล้วต้องเกิดแต่ยังมีเชื่อมีเหตุมีปัจจัยอยู่ถ้าหมดเชื่อหมดเหตุหมดปัจจัยหมดอำนาจตัวยึดตัวถือนั้นมันถึงจะไม่เกิดข้อปฏิบัติที่เราพยายามมุ่งทุกวันในมุ่งเพื่อต้องการให้หล่อหลอมหัวใจเราให้การเกิดมีความเกลี้ยงเกลาให้การเกิดไม่จะต้องเกิดอีกให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีความเป็นธรรมที่มีอยู่กับใจของตนการเกิดนั้นจึงชอบโดยเหตุและผลการเกิดนั้นจึงชอบโดยศีลโดยธรรมข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงตรงต่อความจริงตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความเป็นธรรมนิ่งเย็นสงบสว่างจึงเห็นเหตุแห่งธรรมจึงเห็นเหตุแห่งความจริงที่เป็นหลักชั่วครู่ชั่วยามก็เป็นธรรมมากก็เป็นธรรมคือหล่อหลอมด้วยอำนาจของกรรมกุศลาส่วนที่เป็นกุศลอกุศลาส่วนที่เป็นไม่เป็นกุศลใจเราน่าเป็นคนหล่อหลอมสิ่งที่มุ่งตรงประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าธรรมนั้นปรากฏขึ้นที่ใจสิ่งใดที่มุ่งตรงต่อประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะนั่นคือธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจการหล่อหลอมด้วยความตั้งใจที่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นเป็นลักษณะของการหล่อหลอมปัจจุบันอนาคตชีวิตนี้จึงไม่ได้ไปฝากฝังตอนที่จะตายเท่านั้นไม่ใช่ไปแนะนำตอนที่จะตายเท่านั้นหรือใกล้จะตายตอนนั้นค่อยกรอกบทใดบทหนึ่งลงไปนั่นยังไม่ใช่วิสัยของธรรมที่ชอบด้วยเหตุผลเพียงพอการหล่อหลอมตั้งแต่วันนี้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆนั่นคือการหล่อหลอมหัวใจให้เป็นหนึ่งกับธรรมที่จะเห็นความจริงในอดีตอนาคตที่จะยังอสวะกิเลสให้หมดไปจากใจได้ถึงบอกเพียงแต่เราต้องบทนิพพานปัจจโยโหตุขอพระนิพพานจงเกิดขึ้นนิพพานปัจจโยโหตุขอพระนิพพานจงมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานท่องบนสาธยายอยู่7วัน7คืนก็ยังไม่เห็นจริงเห็นแจ้งกับใจเพราะไม่เห็นทุกโทษเวรภัยในการเกิดทุกโทษเวรภัยในการยึดทุกโทษเวรภัยในการเกิดการยึดยึดอยู่ติดอยู่ยังไม่เห็นทุกเห็นโทษกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะท่องบนไปถึงไหนอย่างไรได้แต่คำว่าสาธยายต้องบนอยู่นั่นแหละวันแล้ววันเล่าก็กลายเป็นนกแก้วนกขุนทองจนไม่รู้ว่าพระนิพพานน่ะคืออะไรแก่นแท้ของศาสนาน่ะคืออะไรมุ่งตรงเพื่ออะไรที่เข้าวัดเข้าวาเข้าศาสนาเอาศาสนามาสะสางมาชำระล้างหัวใจในลักษณะอย่างไรถ้าไม่ใช่เรื่องของทุกข์โทษเวรภัยทำไมใช่เรื่องของกฎแห่งกรรมที่แท้จริงแล้วอย่างอื่นก็ยังไม่มีหลักมีฐานอย่างอื่นก็ยังไม่มีเหตุมีผลเพียงพอในส่วนของธรรมนั้นมีความจริงแจ้งเป็นอย่างนี้ฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่จึงรู้ว่าความจริงแจ้งของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเพียรความพยายามความตั้งใจฝึกฝนอยู่อบรมอยู่บ่มใจอยู่จนเห็นจริงกับใจเจ้าของจนเห็นจริงแจ้งกับใจของตนเองอ๋อเป็นลักษณะอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติเมื่อกล่าวถึงความจริงแล้วมีลักษณะดูเหตุผลดูความเป็นธรรมในใจของตนมีลักษณะดูเด่นเห็นชัดอยู่กับใจของตนว่ามีเหตุผลเป็นอย่างนี้เรามีโอกาสทำแล้วนะชาตินี้เราจะทำอะไรก็ทำให้เป็นหลักเป็นฐานเราจะเพียรอะไรก็เพียรให้เป็นหลักเป็นฐานอย่ากลายเป็นเรื่องของสัมภเวสีอย่ากลายเป็นเรื่องเฮโรพุทธ ปักหลักเอบอว่าเจาะน้ำเจาะตรงไหนก็เจาะเถอะมีน้ำทั้งนั้นว่าเจาะลงให้มันเห็นแจ้งเห็นจริงกับใจเพียรลงให้มันเห็นจริงเห็นจังกับใจแล้วจะรู้ได้ว่าหยาบปานกลางละเอียดเหตุแห่งธรรมนั้นมีความจริงแจ้งเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัตินั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ที่ต้องฝึกต้องฝืนที่ต้องข่มต้องทนต้องอดที่ต้องมีเหตุมีผลเพียงพอกับความตั้งใจเป็นลักษณะที่ดูรู้เข้าใจเป็นอย่างนี้อาศัยเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำฝืนทำข่มทำจึงเห็นความเป็นธรรมในใจทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ความจริงของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตาต้องดูหูต้องฟังใจต้องดูความละเอียดของใจเจ้าของว่าจะไปรอพบไหนชาติไหนจะไปปากตรงไหนจะไปทุ่มลงตรงไหนแต่หัวใจไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นความจริงของการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆแล้วจะไปหาอะไรจากชาติการเกิดชีวิตนี้จึงไม่รู้ว่าอะไรคือธรรมจึงกลายเป็นเรื่องการส่อแสวงหาหาจนไม่มีที่สุดที่สุดทั้งที่กายกับใจเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมยังไม่รู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ว่าตัวนี้ตัวร้ายที่มันเกิดแล้วบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆตัวนี้มันพายเราต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนไอ้ตัวนี้มันน่าเบื่อกับมันเหลือเกินแต่ละวันมันใช้แล้วมันต้องเป็นภาระเช้ายันเย็นเย็นยันสว่างความจริงเรานั่นแหละไม่ใช่ตัวอื่นถึงบอกว่าตรงนี้คือต้นตอของศาสนาข้อพระพุทธเจ้าของเรากายกับใจปฏิบัติสิ่งที่รู้ก็รู้จากกายกับใจฉะไหนเราจะต้องไปหาอื่นใดมากกว่ากายกับใจเมื่อหลักกฎเกณฑ์กติกาของการเกิดศาสนาคือกายกับใจแล้วอะไรจะเป็นอื่นเราจะเห็นศาสนาตรงไหนเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ไปสู่มรรคสู่ผลคืออะไรไม่ใช่มานั่งท่องบทสาธยายไม่ใช่มานั่งคิดว่าน่าจะใช่ไม่ใช่เฮโรพุทธจนกายไม่มีหลักมีฐานทำแล้วคืออะไรที่จะปลูกฝังหัวใจเราเป็นหลักเป็นฐานได้ถึงมองฟังนั่งฟังได้ดูได้เห็นเห็นได้ความจริงของใจเป็นอย่างไรมันเห็นทุกข์เห็นโทษในการฟังเห็นทุกข์เห็นโทษในการยึดติดเห็นทุกข์เห็นโทษในการสัมผัสใดๆหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของใจที่จะออกจากทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เห็นสิ่งนี้เรายังไม่เห็นแก่นของศาสนายังไม่เห็นความจริงในศาสนาแล้วเราก็พยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนว่าพยายามที่จะหาของแท้ของแท้มันคืออะไรที่บอกว่าธรรมะไม่ต้องอธิบายนะจริงๆแล้วไม่ต้องอธิบายเพราะมันมีอยู่เท่ากันแล้วโดยลึกของธรรมศีลธรรมนั้นไม่ต้องอธิบายมีอยู่กับใจของแต่ละคนไม่ต้องมานั่งอธิบายให้เมื่อยมันเป็นความจริงที่เปิดเผยอยู่ตลอดแก่ก็เปิดเผยตลอดเจ็บก็เปิดเผยตลอดตายก็เปิดเผยตลอดไม่ใช่เรื่องจะต้องมานั่งอธิบายให้เมื่อยความจริงน่ะมันอธิบายกันทุกตัวทุกนามคนที่เป็นคนช่างสังเกตมีธรรมะประจำใจคนที่เป็นช่างสังเกตมีธรรมะประจำใจสังเกตตัวเองตลอดเช้าเย็นเที่ยงสังเกตใจเจ้าของสังเกตได้เราก็มีธรรมะนะถ้าสังเกตว่าวันนี้มันเกิดจากอะไรวันนี้มันเป็นได้จากอะไรความมันเป็นไปได้มันเป็นได้อย่างไรสังเกตความจริงของธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องมันปรากฏอยู่ในหัวใจของเราแล้วถ้าเราสังเกตได้อย่างนี้เราก็จะรู้อ๋อธรรมะที่กล่าวถึงหลักนิพพานนั้นเป็นหลักที่เห็นจริงเห็นแจ้งกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ไปเห็นที่ไหนไม่ได้ไปรู้ที่ไหนเห็นรู้ที่ใจเรานี่แหละมันควบคุมเจ้าของได้มันไม่กำเริบมันไม่เกาะมันไม่ติดอุปมาเหมือนกับน้ำบนใบบัวมันไม่ซึมเข้าความจริงของธรรมคือใจมีลักษณะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ไปที่อื่นมันไม่ได้มีที่อื่นมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมันมีปัจจุบันที่เห็นเฉพาะปัจจุบันรู้เฉพาะปัจจุบันแล้วก็วางได้ในปัจจุบันนั้นคือธรรมจิตเมื่อมันกำหนดลงไปอย่างนั้นทุกวันมันก็รู้อ๋อมันจะสว่างแค่ไหนมันจะเย็นอย่างไรมันจะเบาอย่างไรมันจะมีความรู้สึกอื่นใดมากไปกว่านี้มันยังเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างศาสนธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ความจริงแจ้งของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพียรทำพยายามทำตั้งใจทำฝืนทำข่มทำทนทำทำจนมีเหตุมีผลทำจนมีความจริงในใจของแต่ละคนนั่นคือหลักธรรมที่ประจำใจในศาสนานี้ข้อวัดปฏิบัติจึงรู้ว่าศาสนานี้มีความจริงเป็นอย่างนี้เพียรพยายามเพียรตั้งใจแล้วจะรู้ได้ว่าความจริงแจ้งของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรความเข้าใจของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเพียรอยู่พยายามอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่ทนอยู่สิ่งที่รู้ได้ตื่นลึกหนาบางมีความจริงเป็นอย่างไรถึงบอกว่าธรรมปัจจุบันให้มันหมดสงสัยความจริงที่ได้ถูกสมมติทำให้มันหมดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรทำให้มันหมดสงสัยมันหมดในความจริงที่เราอยู่ที่เราทำอยู่ที่ไหนก็ทำความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ไหนก็ทำความจริงให้เกิดขึ้นที่ใจว่าจริงๆน่ะมันอยู่แค่นี้แหละมันไม่ต้องมีคำอธิบายหรอกไอ้เรามันวุ่นวายเองเรามัน พอเดี๋ยวมันดิ้นทุรนทุรายดิ้นไปหากองไฟเองเหมือนกับแมลงว่าวบินเข้าไฟความจริงมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นที่เราเองน่ะแหละมันบ้ามันขาดสติพอเดี๋ยวมันบ้ามันขาดสติมันก็แสไปสายไปเสร็จแล้วมันก็ไปก่อไปยึดประเภทไม่มีความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นตัวเองคือทำยังไม่เกิดขึ้นกับใจเมื่อทำยังไม่เกิดขึ้นกับใจแล้วความเชื่อมั่นตัวเองก็ไม่มีในกลายเป็นเรื่องที่อย่างที่ว่านั่นแหละสุดแท้แต่จอกเลยแหนสุดแท้ตั้งแต่ลมจะพัดมาผ่านไปหัวใจที่ขาดหลักเหตุผลคือศีลคือธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้ใครเป็นคนก่อเราเป็นคนก่อใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำใครเป็นคนยอมเราเป็นคนยอมใครเป็นคนลดใครเป็นคนละใครเป็นคนหวังก็เราทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นตรงกันข้ามก็เราทั้งนั้นแหละกิเลสของใจน่ะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเรามานั่งฝึกนั่งปฏิบัติเราต้องบอกเกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้เกิดความสังเวชสลดใจในสัตว์โลกที่มีอยู่เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้ไม่เข้าใจของสัตว์โลกโดยทั่วๆไปที่เป็นอยู่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จิตเราก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเราทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนทำทุกวันขัดทุกวันใช้ทุกวันแต่งทุกวันเผาทุกวันย่างทุกวันเตือนทุกวันสอนทุกวันย้ำทุกวันนั่นคือความละเอียดของใจมันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆออกมาจากใจของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นการย้ำการเตือนการสอนการติงอย่าของได้เป็นลักษณะของธรรมจิตที่ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดด้วยอำนาจอื่นใดก็เป็นธรรมในลักษณะอย่างนี้พอเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงรู้อ๋ออำนาจของความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นดูเหมือนว่าเราไม่ต้องซื้อต้องขอดูเหมือนว่าเราไม่ต้องอ้อนวอนบวงสรวงดูเหมือนว่าเรานั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าการตามดูตามรู้ตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดการกระทำคำพูดของตนเองเมื่อตามดูตามรู้ตามสังเกตได้ทุกขณะนี่คือเหตุแห่งธรรมที่มีอยู่กับใจปัจจุบันธรรมอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยความเข้าใจของธรรมก็ไม่ก่อไม่ยึดไม่ติดจิตมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอยู่บ่อยๆเมื่อมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอยู่บ่อยๆจิตมันก็เห็นความบริสุทธิ์ในตัวเองเท่านั้นเองอ๋อตรงนี้นี่เองเรียกว่าอารมณ์มันไม่กำเริบมันไม่หวั่นไหวมันไม่เกาะเพราะมันรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรมันก็เข้ามาสงบระงับแล้วมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนั้นว่าก็นี่สักแต่ว่าดูนี่ก็สักแต่ว่าฟังนี่ก็สักแต่ว่ารู้การเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ใครกำหนดกิเลสของแต่ละคนเป็นคนกำหนดไม่ใช่เราเป็นคนอวดดีอวดเก่งหรือมาเป็นคนกำหนดผลของธรรมนั้นมีลักษณะปรากฏเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจะเห็นความจริงในใจของว่าศาสนานี่เป็นเรื่องของการเปิดเผยความจริงในตัวเราศาสนาเป็นมีคำอธิบายในตัวเราทุกแง่ทุกมุมทุกซอกทุกซอยไม่ต้องหาคำตอบที่หนาคืบกว้างศอกยาววานี่คือหลักศาสนาเมื่อเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ในกายกับใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันแก่อย่างนี้มันเจ็บอย่างนี้มันตายอย่างนี้แล้วมันก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างดีๆอยู่อย่างกระเสือกกระสนอยู่อย่างทุรนทุรายก็อยู่อย่างนี้ก็ตัวอะไรตัวใจที่ไม่ได้ฝึกไม่เห็นทุกข์เห็นโทษไม่เห็นเวรเห็นภัยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่คือศาสนาแต่เราจะไปเห็นศาสนามากไปกว่านี้ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่กล่าวเป็นเปลือกเป็นแกนเป็นกระพี้ศาสนาหัวใจนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่สงบอยู่แล้วจึงรู้อ๋อทุกโทษเวรภัยมันอยู่ตรงไหนการก่อเกิดพบแล้วพบอีกอยู่ตรงไหนการไม่เกิดอยู่ตรงไหนแก่ตรงไหนเจ็บตรงไหน ความจริงของใจรู้ในลักษณะอย่างนี้ดูรู้ลักษณะอย่างนี้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ธรรมก็ปรากฏเป็นชิ้นเป็นดาวการเกิดขึ้นของธรรมในใจก็มีลักษณะดูรู้เป็นอย่างนี้โดยส่วนของธรรมะปฏิบัติก็ชี้ชัดเห็นชัดลงในลักษณะอย่างความเข้าใจของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกเพียรอยู่พยายามอยู่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงโทษเป็นยังไงเวรเป็นยังไงภัยเป็นยังไงพอจิตมันลงไปกำหนดได้อย่างนี้แล้วมันก็เห็นความอัศจรรย์อ๋อคนเรานี่มันโง่อยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็ฉลาดอยู่ตรงนี้แหละมันโง่ตรงนี้มันฉลาดตรงนี้พอมันกล้าเปิดเผยความจริงในกายกับใจของใดนั่นแหละมันเป็นลักษณะอัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นแท้ที่จริงมันอยู่ตรงนี้แหละมันเล่นขี้เจ้าของเองนะมันยังไปเล่นขี้คนอื่นอีกแล้วมันยังไปยุ่งกับชาวบ้านเขาอีกนั่นคือลักษณะของธรรมที่บริสุทธิ์การมากำหนดหยุดดูหยุดรู้หยุดทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจในเหตุผลของการกระทำคำพูดที่ต้องฝึกต้องฝืนต้องข่มทุกวันทุกวันจึงรู้ว่าธรรมนั้นมีความวิมุตติหลุดพ้นในตรงนี้ที่เน้นว่าแต่ทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นในชั่วคราวหลุดพ้นในชั่วคราวด้วยอาการต่างๆถ้ามีคำพนาวิมุตติหลุดพ้นเพราะการข่มไว้สะกดไว้กลั้นไว้แล้วที่สุดมันก็หลุดด้วยอำนาจของจริงสิ่งเหล่าที่เกิดขึ้นกับใจพอเราค่อยข่มเคยฝืนมันได้มันก็เป็นเองเลยที่สุดสมุจเฉทวิมุตติความเด็ดเดี่ยวของใจก็เห็นว่าอ๋อคุ้มกับการเกิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรถึงบอกทุกวันนี้มันเรา เรื่องที่ว่านั่นแหละมันเพลินเพลินกับสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามันก็ได้สิ่งใหม่ๆมามันก็ดีใจจนลืมความจริงที่มีอยู่แล้วจนไม่รู้ค่าของธรรมค่าของศีลคืออะไรไปรู้มากไปกว่านี้ก็เลยไม่รู้แก่นแท้ของศาสนาเมื่อไม่รู้แก่นของศาสนาไม่รู้อะไรเป็นศาสนาเลยกลายเป็นมั่วมั่วมุ่งหาศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนเมื่อกายกับใจยังไม่เป็นศาสนาแล้วจะเป็นศาสนามาจากอะไรถ้าไปเป็นที่ตำราก็ไปเป็นที่โน่นดิถ้าไปเป็นที่ไหนก็ไปเป็นที่เป็นที่กายกับใจของเราในศาสนาแน่ๆดูลักษณะกายตั้งแต่ต้นจนจบดูลักษณะความรู้สึกตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือความมีศาสนาที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดจุดหมายปลายทางของการเกิดที่แท้จริงก็พยายามมาเห็นให้รู้ว่าจริงๆนั่นคืออะไรจะไปเอาตอนสุดท้ายเราไม่ได้หรอกมันต้องทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวันเพียรทุกวันพยายามทุกวันกินทุกวันใช้ทุกวันฝึกทุกวันฝืนทุกวันข่มทุกวันนั้นเป็นธรรมกับใจของเราพอปฏิบัติจึงเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้ความในใจของเราถึงจะเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้ความจริงของธรรมนั้นจึงจะเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้เพียรทำพยายามทำตั้งใจทำฝืนทำข่มทำจนเห็นเหตุแห่งความเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจความจริงของธรรมนั้นย่อมปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้อาศัยธรรมะปฏิบัติที่เฝ้าเพียรพยายามฝึกฝืนข่มทนอดจึงรู้ว่าต้นตอของศาสนานั้นคืออย่างไรความหมายของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพียรอยู่พยายามอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่อดอยู่จึงรู้ได้ว่าตื้นลึกหนาบางของศีลของธรรมเป็นอย่างไรตั้งใจแล้วเพียรแล้วพยายามแล้วจึงเข้าใจในเหตุผลของศีลของธรรมฝึกทำเพียรทำตั้งใจทำทำจนเกิดความเป็นจริงกับใจเจ้าของทำจนเกิดความจริงแจ้งกับใจเจ้าของทำจนรู้ความเป็นธรรมกับใจเจ้าของลักษณะของธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ความเข้าใจนั้นฝึกแล้วเพียรแล้วพยายามแล้วตั้งใจแล้วจึงรู้ว่าลักษณะของการมาฝึกมาปฏิบัติจุดหมายปลายทางเพื่อการหล่อหลอมความรู้สึกของเราไม่หลงในโลกธรรมไม่หลงในความจริงที่เป็นอยู่ให้เห็นชาติการเกิดเป็นทุกข์บ่อยอำนาจของความยินดีอำนาจของความยินร้ายเนี่ยเป็นตัวเกิดบ่อยๆไม่ใช่ตัวอื่นนะเมื่อเรามาฝึกมาฝืนมาข่มจิตมันสงบสงัดลงไปแล้วเราจึงรู้ได้ว่าธาตุที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้กายกับใจเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมศาสนาที่มีอยู่ในกายกับใจเป็นศาสนาที่ความมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกต้องการอะไรมากกว่านี้อยากได้อะไรมากกว่านี้เพื่ออะไรมากกว่านี้เราจะเห็นความจริงในใจเจ้าของว่าต้องการอะไรมากไปกว่านี้ธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็จะเกิดความแย้งความขัดเป็นลักษณะของการสังเกตความรู้สึกตัวเองได้อ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้ความไม่รู้มันจึงคุ้มอยู่อย่างนี้ด้วยอำนาจข้อวัดปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลมุ่งตรงต่อมรรคต่อผลมุ่งตรงต่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจก็หวังได้ในความมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่ต่อเนื่องชานตารู้ได้ชัดปัสสตาเห็นได้ชัดอรหัตตาเมื่อรู้ชัดเห็นชัดย่อมไกลจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงมีธาตุแห่งความเป็นหนึ่งคือสติธรรมสมาธิธรรมเป็นหลักปัญญาธรรมย่อมไปรอบรู้กับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปในทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของธรรมคือกายกับใจย่อมปรากฏเต็มในหัวใจในภาคปฏิบัติหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสิ่งที่หวังคือความพ้นทุกข์จงได้ในสิ่งที่ตั้งใจโดยทั่วถึงกันสำหรับวันเวลาที่เรากำหนดกันไว้ทุกวันศุกร์ทุกวันพระเราจะมีการไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาด365วันเราถือปฏิบัติเป็นเช่นนี้เช้าเที่ยงเย็นก็ถือปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนดให้ยกเว้นแต่วันเสาร์วันพระอยู่ถือปฏิบัติได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนมีโอกาสพยายามตั้งอกตั้งใจเรามีงานพิเศษวันที่1เรามีงานเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระอริยะเมธีเป็นงานที่หมู่คณะเราถ้ามีโอกาสก็ได้ร่วมมาฟังทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งโดยปกติที่หน้าวัดสัพพทุมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่หมู่เราได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสได้ถือข้อวัดปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้มีโอกาสมีเวลาก็ร่วมฟังกัน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพ
2: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรมพัฒนาที่ดินชูบริการ e-service เช็คดินด่วนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกรมพัฒนาที่ดินชูบริการ e-service เช็คดินด่วนรู้ค่าวิเคราะห์ดินได้ง่ายเพียงปลายนิ้วหนุนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ยั่งยืนนางสาวสุมิตราวัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่ากรมขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้มาตรการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภาคตะวันออกกลางมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและใช้ปุ๋ยของเกษตรกรเร่งขับเคลื่อนเกษตรกรดิจิตอลพัฒนาบริการ e-serviceตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรเต็มรูปแบบอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรู้ค่าวิเคราะห์ดินได้ง่ายเพียงปลายนิ้วพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดผ่านการให้บริการ2รูปแบบได้แก่วิเคราะห์ดินโดยห้องปฏิบัติการรู้ผลอย่างละเอียดภายใน30วันและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นด้วยชุด LDD Test Kit รู้ผลทันทีเพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของเกษตรรู้สุขภาพดินก่อนใส่ปุ๋ยจะช่วยลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยผิดสูตรป้องกันดินเสื่อมโทรมและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรวจดินแบบรู้ผลเร็วช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจปรับปรุงดินได้ทันท่วงทีปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายผ่าน e-service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรทั้งการยื่นคำขอออนไลน์การส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์และรับผลวิเคราะห์ผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมคำแนะนำสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับชนิดพืชเลือกวัสดุผลิตปุ๋ยได้ธาตุอาหารตรงตามที่พืชต้องการขณะเดียวกันสามารถค้นหาผลวิเคราะห์ดินจากพิกัดแปลงใกล้เคียงเพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่มีผลวิเคราะห์ดินของตนเองสามารถใช้ข้อมูลใกล้เคียงมาอ้างอิงเบื้องต้นได้เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูกได้ส่งเสริมทำให้พืชเกษตรเติบโตได้ดีและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใช้ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนเงินแม่ก็เหมือนเงินเราย
15: ุภาแม่เพิ่งจะเอาเงินใส่ในลิ้นชักเมื่อกี้นี้เนี่ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยแกแอบเอาไปเติมเกมอีกแล้วใช่ไหม
16: โอ้ยแม่จะบ่นอะไรนักหนาแค่300บาทเอง
15: อีกแล้วนะฉันจะทำยังไงกับลูกอย่างแกดีนะ
17: มีปัญหาปรึกษาเราได้ค่ะในกรณีนี้คุณแม่สามารถแจ้งความน้องได้นะคะในฐานลักทรัพย์แต่เพราะน้องยุภาเป็นลูกของคุณแม่เลยเป็นความผิดที่ยอมความได้นั่นเองค่ะก็แล้วแต่คุณแม่ละค่ะว่าจะยอมความหรือจะให้ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวไปแต่อย่างไรขอเงินไปใช้ที่เกิดประโยชน์กว่านี้บอกเหตุผลคุณแม่ก็น่าจะให้เงินนะคะ
16: ไม่เอานะแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วอย่าเอาผิดหนูเลยนะแม่นะ
15: รู้แล้วทีหลังแกก็อย่าทำอีกล่ะไม่งั้นคราวหน้าฉันจะคิดดอกเบี้ยแกจริงๆด้วย
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เปิดเวทีรับฟังเสียงสื่อชายแดนใต้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเชิญสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสื่อสาธารณะร่วมกันโดยมีนางมุจรินทร์นวลทองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่6พร้อมด้วยนางสุดารัตน์จันเสนะผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลานำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและมีนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนผ่านระบบออนไลน์ภายในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดจนสะท้อนอุปสรรคและความท้าทายในการปฏิบัติงานทั้งข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในบางพื้นที่

0: ความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัลและพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันเสนอแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนหวาน
9: พี่เก่งกับพี่ก้อยกินอะไรนะ
10: กินขนมหม้อแกง
9: คุณน้าพี่เก่งไปเที่ยวเลยซื้อมาฝากหลาน
10: ๆขนมหม้อแกงคงจะอร่อยนะ
9: พี่เก่งบอกว่าหวานดีพี่เก่งชอบมาก
10: คุณน้าพี่เก่งสวยนะ
9: คุณน้าหน้าหวานตาก็หวานแถมเสียงยังหวานอีกใครๆชมว่าคุณน้าพี่เก่งร้องเพลงเพราะ
10: นั่นสิฉันได้ยินพี่เก่งพี่ก้อยชมคุณน้าว่าคุณน้าทั้งสวยทั้งเสียงเพราะทั้งใจดี
9: ถ้าคุณน้าได้ยินคงยิ้มแก้มปรีไปเลยนะ
10: ใช่คุณน้ายิ้มแก้มปรีแล้วก็บอกว่าพี่เก่งพี่ก้อยปากหวานคำว่าหวานหมายถึงมีรสอย่างรสน้ำตาลรสหวานเป็นรสที่ใครๆชอบคำว่าหวานนำมาใช้ขยายคำอื่นหลายคำเช่นหน้าหวานตาหวานเสียงหวานส่วนปากหวานหมายความว่าพูดเพราะแต่ก็อาจจะไม่จริงใจ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ